0: ปังรับปีมาแม่2570นะคะนำทีมโดยอาจารย์คาทาชินปัญชรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะคะที่จะพาบินตรงกับไทยแอร์เอเชียนะคะสู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปขอพรนะคะโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจนะคะที่พระธาตุดอยคำนะคะแล้วก็ไปกราบพระพุทธสิหิงนะคะที่วัดพระสิงห์นะคะแล้วก็มีไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะอาจารย์คาทานะคะจะนำทุกท่านนะคะร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์นะคะอธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพนะคะพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุพระธาตุหริพุนชัยส่งต่อความสุขร่วมเลี้ยงไอศกรีมกับน้องๆด้วยนะคะที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาจังหวัดลำพูนอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่โอ้ฟังแล้วอยากไปมากเลยนะคะคือเขาจะพาไปสูดอากาศเย็นๆสบายๆนะคะแถมถ่ายภาพรูปสวยๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะคะเดินเล่นถนนคนเดินสุดชิลนะคะมีกาลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนานะคะซึ่งอาจารย์คาทาเนี่ยค่ะก็จะมาถอดรหัสความปังอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตนะคะแล้วก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปพักผ่อนอย่างสุดแกล่มที่สิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปานะคะเราจะเดินทางกันนะคะในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับ Early Bird นะคะราคาอยู่ที่เพียง 29,999 บาทนะคะจากราคา 21,999 บาทนะคะ Early Bird นี้เนี่ยถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีนะคะ เสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีที่ผ่านพิธีมังคลาภิเษกเมื่อวันที่9เดือน9ปี69นะคะที่ผ่านมาจากอาจารย์คาทาชินบัญชรสำหรับใครที่สนใจที่นั่งนะคะหรืออยากจะสอบถามเรื่องของโปรแกรมเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปที่เบอร์0814986322ได้นะคะแล้วก็ทาง LINE Official นะคะ @med107 นะคะทริปปังๆรายปีแบบนี้เผื่อใครสนใจนะคะมูเตออนทัวร์กลับแอนด์โกลค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกเรื่องราวข่าวสารนะคะนำมาฝากกันนะคะสำหรับเรื่องที่ทางคุณคณิตาศาสตร์สวัตายุค่ะรับตำแหน่ง CEO ปตท.สผ.นะคะก็ให้คำมั่นในเรื่องของการสานต่อภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะคะโดยนางสาวคณิตาศาสตร์สวัตายุประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ค่ะก็เปิดเผยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะว่าจะเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรตามกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตให้ปตท.สผ.อย่างยั่งยืนโดยสานต่อภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างระยะยาวให้กับปตท.สผ.ขณะที่ด้านการบริหารองค์กรก็จะบริหารงานภายใต้แนวทางความยั่งยืนยกระดับขีดความสามารถขององค์กรตลอดจนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนควบคู่กับการขับเคลื่อนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2593นะคะนอกจากนี้จะเตรียมความพร้อมองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการดำเนินงานรวมถึงการบริหารต้นทุนเพื่อให้ปตท.สผ.เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนค่ะ
0: นะคะก็เป็น2ข่าวที่นำมาฝากกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนายหัวอัดนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะเรื่องของผลกระทบน้ำท่วมค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับคุณอิซ่าครับสวัสดีคุณแก้มครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคุณสุมิตรด้วยนะครับที่เข้ามาเข้ามาในห้องเรียนนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ช่วงที่น้ำท่วมบ้านอาจารย์รอดไหมคะ
4: เกือบจะไม่รอดครับเพราะว่าทางเข้าถนนหน้าหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับก็กังวลว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่แต่โชคดีว่ามันลดไปเสียก่อน
1: ค่ะติดเกาะ
4: ใช่ครับคุณลิซ่าคุณแก้มท่านผู้ฟังน้ำท่วมบ้างไหม
1: ติดเกาะค่ะติดเป็นลักษณะติดเกาะ

0: กัน
1: ติดก่อนเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ยังอยู่ในสถานการณ์เนี่ยสำหรับผมแล้วผมก็ยังมีความกังวลเรื่องน้ำฝนน้ำเหนืออยู่นะครับรถผมก็ยังจอดอยู่ที่

0: 15 ปีของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่2554จนมาถึง2569เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผมคิดว่ามีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเหมือนเดิมนะท่านผู้ฟังคิดเรื่องนี้ยังไงทั้งสองท่านคิดเรื่องนี้ยังไงสำหรับผมคิดว่าเหมือนเดิ
1: ม
0: 54อาจจะแย่กว่า54ด้วยซ้ำไปเพราะว่าตรง54เนี่ยยังไม่มีระบบเตือนภัยวันนี้เนี่ยวันรอบนี้เนี่ยมันมีเรื่องสองเรื่องที่จิตใจผมก็คือการสื่อสารกับประชาชนมีเพจมีการสื่อสารกับประชาชนหลักๆก็จะมีกรมอุตุกับเพจทีลมฟ้าอากาศ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็บอกว่าเอาอยู
1: ่
0: ก็เชื่อทั้งหมดเลยก็ไม่ได้โยกย้ายอะไรไปผมไม่แน่ใจว่ารถผมที่ไปจอดอยู่ที่ห้างเนี่ยนะครับระบบมันต้องลุยน้ำออกไปเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันระบบมันจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่ได้ไปสตาร์ท มีการที่เรามั่นใจว่ารัฐบาลบอกเอาอยู่นี่นะครับนะในอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยวันนี้เรามีเซลบอร์ดคาสต์เซลบอร์ดคาสต์คืออะไรท่านผู้ฟังเซลบอร์ดคาสต์ก็คือการเตือนล่วงหน้าเซลบอร์ดคาสต์นี่คือการเตือนล่วงหน้าแต่ว่าเซลบอร์ดคาสต์ที่ประเทศไทยทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เตือนล่วงหน้าเตือนหลังจากเหตุการณ
1: ์ใช่
0: ถ้าผมใช้คำนี้ผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับท่านผู้ฟังครับว่าเซลบอร์ดคาสต์มันต้องเตือนก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วเตือน
1: อ
0: ันที่หนึ่งนะฮะผมใช้ภาษาชาวบ้านแบบนี้นะเพื่อให้สื่อเข้าใจได้ง่ายทีนี้ในเซลบอร์ดคาสต์เนื้อหาในเซลบอร์ดคาสต์เนี่ยมันก็จะบอกว่าให้เรายกของขึ้นที่สูงทรัพย์สินต่างๆให้ยกขึ้นที่สูงหรืออพยพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากจะบอกเซลล์บทคัดซึ่งก็คือสื่อถึงคนที่ดูแลเซลล์บทคัดว่ามันควรจะบอกด้วยว่าสาควรจะอพยพไปที่ไหนที่ปลอดภัย
1: ใช
0: ่ควรจะเอารถไปไว้ที่ไหนที่ปลอดภัยไปอาหารการกินไปครัวกลางอยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: สินค้าที่ไข่มันขาดเนี่ยผมไปซื้อไข่หมดเกลี้ยงห้างไม่ว่าจะเป็นห้างเล็กๆหรือห้างใหญ่ๆนะครับร้านสะดวกซื้อก็หมดเกลี้ยงโชคดีที่มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปอันนี้มันจะต้องบอกด้วยผมคิดว่าประเทศไทยและกรุงเทพมหานครจะเจอความถี่ของน้ำฝนจะมากขึ้นเรื่อยๆความถี่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นเรื่องนี้เซลบอร์ดคาสต์ต้องบอกด้วยอพยพคนไปที่ไหนไปกินอาหารได้ที่ไหนไปซื้อของได้ที่ไหนผมพูดแบบนี้มันไปเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงเกี่ยวข้องกับมหาดไทยเกี่ยวข้องกับคมนาคมคมนาคมก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการขนย้ายคนแก่เด็กนะครับผู้ไม่สามารถที่จะลุยออกมาได้เนี่ยมหาดไทยคมนาคมกระทรวงพาณิชย์จะต้องประสานกันสาธารณสุขด้วยต้องประสานกันอันนี้ก็ฝากเป็นไม่อยากใช้คำว่าบทเรียนอ่ะไม่อยากใช้คำว่าถอนบทเรียนอ่ะผมคิดว่าประเทศไทยห้ามใช้สองคำนี่เอาอยู่ห้ามใช้คำว่าเอาอยู่ในสถานการณ์น้ำท่ว
1: ม
0: ห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนอีกต่อไปแล้วนะอันนี้ประเด็นที่เป็นความในใจที่อยากจะสื่อถึงประเทศไทยสองก็คือว่าวันนี้ใช้คำว่าผมพูดวันนี้ว่าผลกระทบน้ำท่วมผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยผมทำอยู่สองประเมินอยู่สองขยักสองครั้งครั้งแรกเนี่ยประเมิน4 วันและครั้งที่สองเมื่อวานในประเมิน7 วันแต่ว่าทั้งสองครั้งเนี่ยมีการประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเป็นสองลักษณะคุณแก้บทจัดรายการเศรษฐกิจบ่อยหนึ่งในอันแรกเนี่ยที่ผมประเมินเนี่ยมันเป็นผลของกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3นะแล้วก็ประเมินใน4วัน48จังหวัดและก็ Q3 ไตรมาส3ปีนี้ส่วนเมื่อวานเนี่ยประเมินไปเป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเนี่ยมีใครบ้างครับเกี่ยวข้องผมคิดว่า

0: กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากสุดก็จะเป็นกลุ่มเกษตรและอาหารเพราะนั้นห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตรที่ผมประเมินเมื่อวานเนี่ยประเมินผลทางเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยมันจะมีคนที่เล่นอยู่ทั้งระบบเลยมีเกษตรกรมีผู้ประกอบการคนกลางถ้าเป็นข้าวก็มีโรงสีนะมีเกษตรกรผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกนะครับการขนส่งพวกเราผู้บริโภคผู้ส่งออกเพราะนั้นผมประเมินทั้งเชนของอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งระบบเลยว่าภายใต้แต่เมื่อวานประเมิน32จังหวัดอันแรกใน48จังหวัดเนี่ยประเมินตามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบของตามกรมอุตุนะอันที่2เมื่อวานเนี่ยเป็นการประเมินจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ32จังหวัดรวมกรุงเทพด้วยตามปภ.ปภ.นี่คือป้องกันภัยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ป้องกันภัยนะเพราะนั้น2ขยักที่ท่านผู้ฟังได้สนใจก็ไปดูได้ตามสื่อต่างๆกด Google ก็เห็นได้แล้วเอาอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยมันกระทบประมาณสัก 0.5% ของ Q3 ใน 0.5% เนี่ยมีกรุงเทพอยู่ในนั้นเนี่ยซึ่งผมวิเคราะห์ทั้งกรุงเทพแล้วก็5ภาคประมาณนี้มีเหนืออีสานกลางนะครับตะวันออกประมาณ4ใต้เนี่ยนิดหน่อยๆแต่ใต้ก็เป็นใต้โซนที่เป็นใต้ตอนบนนิดหน่อยนะครับก็กลุ่มที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากสุดก็คือกรุงเทพจาก 0.5 เนี่ยจาก 0.5 เนี่ยนะครับจาก 0.5 เนี่ยกรุงเทพประมาณเกือบครึ่งหนึ่งประมาณ 0.23 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภายใต้เวลาจำกัดท่านอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปกด Google ได้ดูนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยผมคิดว่าไตรมาสที่3มันไปต่อไตรมาสที่4แต่ว่าผมคิดว่าไตรมาสที่3แล้วกันคุณลิซ่าไตรมาสที่3เนี่ยขออภัยไตรมาสที่2เนี่ยเศรษฐกิจไทยมันโตประมาณสัก 1.9%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไตรมาสที่3ซึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยก็ 0.5 ผมเอาฐานของ 1.9 0.5 ก็ประมาณเหลือ 1.4 เนี่ยรัฐบาลใช้ไทยช่วยไทยพลัสผมคิดว่าได้ประมาณสัก 0.3 เพราะฉะนั้นไตรมาส3ก็ประมาณ 1.7 เพราะนั้นบวกทั้งลบนั่นแหละครับก็ประมาณ 1.7 เดี๋ยวค่อยไล่ต่อว่าทั้งปีในมุมเศรษฐกิจของผมเนี่ยกระทบยังไงนะครับในงานบทวิเคราะห์ชุดแรกและถ้ามีเวลาเหลือในช่วง2ก็จะไปผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรทางระบบนะครับ7:15 ครับท่านผู้ฟังเราต้องเด็กครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งดอกบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะกลับมาอยู่ในขั้นต่อนะคะเจาะลึกอาเซียนฟังเรื่องราวผลกระทบน้ำท่วมนะคะกับการวิเคราะห์ของอาจารย์อัดนะคะ
0: ครับสวัสดีกับพี่น้องชาวใต
1: ้
0: มีคนแก้มคนเห็นว่าคนเขียนเข้ามาใน Facebook คุณปิยพงษ
1: ์
0: บอกว่าผมไม่ได้สวัสดีพี่น้องชาวใต้นานแล้ว ที่ไปที่ไปอบรมเนี่ย CEO รุ่น3เนี่ยก็ผู้เข้าอบรมก็บอกว่าทำไมไม่พูดสวัสดีพี่น้องชาวใต้แล้ว สวัสดีไปแล้วนะครับโอเคมาต่อนะครับเมื่อกี้ผมพูดต่อหยุดที่ไตรมาส3
1: ครา
0: วนี้ทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยในมุมของผมนะในมุมของคณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยเราประเมินว่าทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยตัวเลขท่านฟังไปเพลินๆนะครับผมคิดว่าท่านกำลังอาจจะไม่อยู่ในแวดวงนี้มากนักหรือบางคนก็อยู่ก็แล้วแต่นะครับผมประเมินว่าเป็น 2.1% 2.1% เนี่ยในปีนี้เนี่ยมันต่ำกว่าปีที่แล้วมัน 2.4 นะครับแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะมีแถลงตัวเลขประมาณสักเดือนธันวาตัวเลขเศรษฐกิจเดือนธันวาอีกทีนึงนะครับแต่ในเบื้องต้นณขณะนี้เนี่ยเราประเมินว่าประมาณสัก 2.1% ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วใน 2.4 เพราะนั้นทั้งปีนี้เนี่ยหายไป 0.3% หายไปจาก2เรื่องนะครับ 0.3% หดตัวลงนะครับ 0.3% หดตัวจากการที่1เรื่องน้ำมันราคาน้ำมัน2ก็เรื่องขอไปเรื่องน้ำท่วมครับอันนี้เป็นผลการวิเคราะห์อันแรกประมาณ24 25 26 27กันยายนแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เป็นประเมิน7วันถัดไปประเมินเรื่องของห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งก็เป็นกลุ่มอาหารซึ่งก็มีคนที่เกี่ยวข้องประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมประเมินทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารนะทั้งระบบเลยนะครับยังไม่ได้ประเมินในตัวอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ยังไม่ได้มีการประเมินอันนี้เป็นเฉพาะอาหารถ้าท่านดูข่าวผมเมื่อวานเนี่ยอ่านข่าวเนี่ยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเท่านั้นยังไม่ได้รวมรถยนต์เพราะโตโยต้าเขาก็บอกอะไรนะไม่แน่ใจว่าเขาปิด4โรงงานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ตามตรงนั้นในอุตสาหกรรมอาหารเกษตรและอาหารเนี่ยมันเนื่องจากว่าใน32จังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเกษตรเยอะมีภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับจุดเริ่มต้นก็คือว่าเกษตรถูกกระทบเท่าไหร่เนี่ยจะส่งผลทำให้แต่ละส่วนเกษตรเป็นต้นทางของอาหารเมื่อต้นทางของอาหารได้รับผลกระทบก็ไปสู่กลางทางก็คือกลางน้ำก็คือผู้ประกอบการทั้งที่นำเกษตรไปแปรรูปทั้งซื้อสินค้าเกษตรนะฮะไปขายต่อและไปปลายทางเพราะนั้นก็จะวิเคราะห์3ส่วนก็คือว่าทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมก็คือต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำที่เราพูดกันต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งในปลายน้ำเนี่ยมีคนเล่นอยู่2คนก็คือผู้บริโภคและการส่งออกนะครับเพราะนั้นมันจะประเมินทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของสินค้าเกษตรที่เสียหายทั้งเรื่องกลางๆก็คือผู้ประกอบการที่เป็น SME ทั้งที่เป็น SME และไม่เป็น SME แล้วก็ปลายทางก็คือผู้บริโภคพวกเราแล้วก็การส่งออกทั้งระบบเลยหายมูลค่าทั้งระบบเลยทั้ง32จังหวัดเลยหายไปประมาณห่วงโซ่การผลิตมันได้รับผลกระทบประมาณเกือบ70,000ล้านบาท
1: ค่ะ
0: เกือบ70,000ล้านบาทกลุ่มที่ได้รับผลกระทบซึ่งแยกเป็นรายสินค้าทั้งข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่ประมาณ7ตัวที่วิเคราะห์7ตัวในสินค้าที่เป็นกลุ่มเกษตรและอาหารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะบอกว่ากระทบรายได้ของเกษตรกรเท่าไหร่กระทบรายได้ของผู้ประกอบการที่เป็น SME เท่าไหร่และพวกเราในฐานะผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่าไหร่จากที่สินค้าขาดแคลนและจากการที่ราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นและไปสุดท้ายก็คือทำให้การส่งออกชะงักงันอยู่ไปส่วนหนึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยข้าวกระทบต่อการส่งออกเท่าไหร่ภายใต้น้ำท่วมในปัจจุบันเพราะมันเป็นซัพพลายช็อคก็คือการผลิตสะดุดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

0: มันสำปะหลังเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่ไก่เนี่ยไม่ได้ส่งออกมีน้อยมากที่จะส่งออกพวกเราในฐานะที่ฟังผมอยู่ในฐานะที่เป็นแน่นอนที่สุดท่านเป็นผู้บริโภคที่ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิดพวกเรานี่จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อสินค้าภายใต้วิกฤตของภายใต้น้ำท่วมแล้วกันภายใต้น้ำท่วมเนี่ยสัก10,000 ล้านบาทใน32 จังหวัดซึ่งผลจากการที่ราคาถูกปรับสูงขึ้นแล้วก็สินค้าไม่มีขายบทเรียนสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าคือรายละเอียดมันเยอะแต่ว่าเวลาผมดูเวลาอาจจะไม่พอก็เข้ามาสู่หมวดของการสรุปแล้วกันบทเรียนลำดับเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องกลับไปสู่ตอนแรกก็คือว่าระบบเตือนภัยของประเทศไทยเนี่ยจะต้องแม่นกว่านี
1: ้
0: ระบบเตือนภัยของประเทศไทยต้องแม่นกว่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าที่เราได้รับหรือรับทราบจากผลของการวิเคราะห์ของผมระบบเตือนภัยของไทยจะต้องแม่นกว่านี
1: ้
0: สองคุณแก้คุณลิซ่าผมมีข้อคิดเห็นโน่นนั่นนี่ประชาชนชาวไทยมีข้อคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรับฟังและเชิญเข้ามาให้ข้อมูลเขามองยังไงเขาคิดยังไงปรากฏว่าวันนี้ผมว่าหน่วยงานที่แม่นเนี่ยเป็นเพจของคุณเป็นเพจของคุณทีนะ
2: ค
0: ่ะแม่นกว่าหน่วยงานราชการ
1: ทั้งที่หน่วยงานภาครัฐนี้มีตั้งโอ้หลากหลายหน่วยงานแล้วงบประมาณต้องรู้เท่าไหร่เนาะเครื่องมือเครื่องไม้เยอะแยะไปหมด
0: ขอบคุณสำหรับคุณแก้มครับดีมากเลยทำดีมากแล้วผมจะบอกคุณแก้มคุณลิซ่าว่าท่านผู้ฟังว่าองค์คาพยพทั้งหมดที่ลงมีอยู่ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆที่คุณแก้มพูดถึงเนี่ยองค์คาพยพทั้งหมดที่ราชการไทยมีที่ประเทศไทยมีไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้หมายความว่าถ้าวันนี้ร้อนนะเกิดน้ำท่วมอีกหน่วยงานที่เรามีอยู่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ผมกำลังจะสื่อไปถึงประเทศไทยว่าประเทศไทยจะต้องมีหน่วยงานกลางที่ดูแลเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ปราศเรื่องปราศจากเรื่องการเมืองพูดง่ายๆก็คือจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด
1: ์
0: คนที่สามมีหน่วยงานที่สามารถจัดการได้ทั้งระบบหน่วยงานองคาพยพของเรามีเยอะแต่ไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดและเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเจอเราคือประเทศไทยกรุงเทพเราคือกรุงเทพเราคือจังหวัดต่างๆเราจะมีภาคต่างๆเราจะต้องมีองค์มันจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาจัดการทั้งระบบไม่อย่างนั้นเราจะเจอสภาพความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นเหตุการณ์ล้มเกล้าน้ำเริ่มเหม็นคลองจันแฝดคลองจันคนใต้อยู่เยอะก็โอเคน้ำลดนะแต่ก็ขังอยู่หลายวันเหมือนกันสภาพแบบนี้เนี่ยถ้ามองไปคุณแก้มคุณลิซ่าท่านผู้ฟังถ้าเราเจอน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้อันนี้ยังไม่คุยเรื่องของการจัดการกระเป๋าในสนามบินส่วนของน้ำท่วมก่อนถ้าเราเจอสภาพน้ำท่วมบ่อยๆและไม่สามารถจัดการได้ผมคิดว่า FDI ทุนต่างชาติไม่มาครับหรือแม้กระทั่งเราเป็นคนไทยเองที่เป็นนักลงทุนเองไม่กล้าไปลงทุนนะครับลงทุนไปหมื่นล้านห้าหมื่นล้านแสนล้านเดี๋ยวน้ำท่ว
1: ม
0: เจ๊งกันหมดแล้วครับเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เข้าไปในสมการของการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศไทยการจัดการเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะตัวแปรเศรษฐกิจวันนี้หนึ่งในตัวแปรที่ต้องเข้าไปอยู่ในแบบจำลองทางด้านเศรษฐศาสตร์และในสมการทางเศรษฐกิจก็คือปัจจัยเรื่องภัยพิบัติสองเรื่องครับหนึ่งในนั้นคือน้ำท่วมสองแผ่นดินไหวแต่ผมคิดว่าน้ำท่วมน่าจะเป็นเรื่องหลักก่อนที่จะต้องอยู่ในสมการอยู่ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าก็แล้วแต่ครับ7:27 นครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะฝากเป็นโจทย์เอาไว้ก็หวังว่าจะไม่ต้องถอดบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก
0: ห้ามถอดแล้วห้ามถอดแล้ว ห้ามถอดแล้ว
1: เพราะว่าบางอย่างก็ดูซ้ำรอยถอดไม่ไหวแล้วมั้งอะไรอย่างเง
0: ี้ยใช่ถอดจน เลยมาแล้วตอนนี้อะไรที่ถอดเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ในห้องสมุดไหนอยู่ในเชลของหนังสือไหนผมก็เนี่ยผมสองคำก่อนจบห้ามในสภาวะน้ำท่วมห้ามใช้คำว่าเอาอยู
1: ่
0: สองห้ามใช้คำว่าถอดบทเรียนเพราะเบื่อแล้ว
1: เอาเป็นว่าคือแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนตามแต่ละสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าระบบเตือนภัยเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันเวลาที่อย่างน้อยๆประชาชนได้มีเวลาป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยคือโอ้พอมันเตือนในภายหลังแบบที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยทำอะไรไม่ทัน
0: ถูกต้อง
1: ความเสียหายก็
0: ยกนิ้วให้คร
1: ับเยียวยากันไม่ไหวจริงๆนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชนะคะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้แก้มกับลิซ่าก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับวันนี้ครับวันศุกร์แล้วนะครับ2ตุลาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายประเด็นครับสถานการณ์น้ำท่วมยังคลองพาดหัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งทุกฉบับอยู่นะครับมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เมื่อวานนี้ก็มีการยืนยันสิทธิ์แล้วก็เริ่มใช้กันแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับและมีเรื่องของสถานการณ์น้ำมันขอเริ่มกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าใครจะคิดไปเติมช่วงนี้ไม่ทันแล้วล่ะครับเพราะว่าราคาน้ำมันล่าสุดผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันครับไม่ว่าจะเป็นปตท.บางจาก PT และเชลล์ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรเช่นกันครับมีผลเมื่อช่วงปี5ที่ผ่านมานี้เองครับส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับลุ่มเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระมัดระวังหลังจากกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมเตือนประชาชนท้ายเขื่อนพระราม6โดยเฉพาะชุมชนริมน้ำเตรียมรับมือน้ำอาจจะเพิ่มขึ้น1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรเลยแหละครับหยิบยกข้อมูลนี้มาจากทางเว็บไซต์ของ TNAMCOT ของสำนักข่าวไทยครับสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาโดยนายองอาจแสนอุบลเป็นผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่10เปิดเผยสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ครับว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์อยู่ที่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับขณะที่น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าปริมาณน้ำสูงสุดจะขึ้นถึงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ครับตอน 3:00 นกรมชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างละเอียดเพื่อชะลอไม่ให้ไหลลงพื้นที่ตอนล่างพร้อมกันโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะนี้มีประมาณน้ำประมาณ950ล้านลูกบาศก์เมตรหรือราวๆ 109% ของความจุโดยเขื่อนยังทำหน้าที่หน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนก่อนทยอยเพิ่มการระบายอย่างระมัดระวังโดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6เนื่องจากหากมีฝนตกเพิ่มเติมครับก็จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นตลิ่งได้ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วนะครับโดยระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตรครึ่งในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพจมทั้งเมืองเป็นภาพมุมสูงโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับถูกแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นตลิ่งทะลักขันกั้นน้ำเข้าท่วมจนเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องประสานทหารนำรถยกสูงมาเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์โดยด่วนครับส่วนเรื่องของลุ่มเจ้าพระยาทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าเตือนภัย6จังหวัดเสี่ยงท่วมเขื่อนเจ้าพระยาอั้นไม่ไหวแนวโน้มปล่อย 3,000 ลูกบาศก์เมตรปราจีนนะครับเป็นเมืองบาดาลพายุฝนลูกเข็บถล่มกรุงเทพมหานครเขื่อนเจ้าพระยาสุดอั้นปล่อยน้ำแตะ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงสุดในรอบปีทำพื้นที่จังหวัดท้ายเขื่อนยันกรุงเทพและปริมณฑลน้ำเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าชัดชาติลุยตรวจน้ำท่วมเขตคลองจันทร์ล่าสุดน้ำลดลงแล้วครับ
0: ด้านสถานการณ์น้ำที่จังหวัดอ่างทองก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะโดยนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์จุดเสี่ยงซึ่งล่าสุดกรมชลประทานระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอ่างทองประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองขณะนี้ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยค่ะส่วนบริเวณใต้สะพานอำเภอป่าโมกระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ1ฟุตแต่ว่าจุดดังกล่าวยังถือเป็นพื้นที่เปราะบางเนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา เคยเกิดเหตุคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแตกถึง2จุดส่งผลให้น้ำไหลเข้าพื้นที่และกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอป่าโมกรวมถึงพื้นที่ตำบลใกล้เคียงขณะที่ปีนี้นะคะได้มีการระดมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปรับปรุงแนวคันดินบริเวณจุดเสี่ยงให้มีความแข็งแรงมากขึ้นทั้งการถมเสริมดินการปักเสาเข็มรวมถึงการวางบิ๊กแบ็กและยังจัดทำแนวคันดินล้อมรอบพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อเป็นแผนสำรองหรือแผน2ด้วยค่ะพาดหัวใหญ่แนวหน้านะคะก็เป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมค่ะริมเจ้าพระยาป่าสักเตือนอพยพชี้2เขื่อนปล่อยน้ำเพิ่มวอรุมรัฐบาลประกาศกทมสั่งเตือนเฝ้าระวัง11ชุมชนนอกแนวกั้นนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมบก.ป.พ.ช.ต่อเนื่องวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสั่งเคลียร์ขยะดูแลด้านสุขอนามัยประชาชนยันไม่มีพื้นที่ไหนรัฐเข้าไม่ถึงย้ำต้องเฝ้าระวังน้ำฝนน้ำหลากมท.2เกาะติดเครื่องสูบน้ำพญานาคระบายน้ำแฟลตคลองจันทร์ลดฮวบเหลือไม่เกิน 30-40 ซม.เดินได้รถกระบะเข้าได้เตรียมปรับกำลังสูบรับน้ำจากคลองลำพังพวยเจเศษยันน้ำเหนือดันเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% กทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะ
1: อย่างที่อธิบายไว้นะครับว่าเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำคลี่คลายแล้วนะครับหลังทีมท่อซิ่งไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำ4เครื่องเดินเครื่องต่อเนื่องนะครับล่าสุดน้ำลดระดับลงแล้วมากกว่า1เมตรเหลือเพียงน้ำคลอๆครับ 20-30 เซนหลายจุดกลับมาเดินได้แต่ว่าหลังน้ำลดก็ยิ่งทำให้ความเสียหายปรากฏชัดขึ้นครับเพราะว่าชาวเคหะที่มีการถ่ายภาพเปรียบเทียบน้ำที่ท่วมลดลงชัดเจนหลังผ่านไปเพียงข้ามคืนนะครับก็เห็นเรื่องของสภาพรถที่จอดเสียหายในลานจอดรถนะครับซึ่งตอนนี้น้ำลงไปแล้วหลายคนก็ออกมาสำรวจทรัพย์สินของตนเองได้โดยเฉพาะรถที่ถูกน้ำมิดหลายคันนะครับบางคนบอกว่าทำใจยากครับเพราะว่าน้ำมาไวมากแต่รถแต่ละคนก็คือจอดเอาไว้เต็มลานจอดรถแทบไม่มีใครขับหนีออกได้ทันเลยครับชาวเคหะคลองจันทน์คนหนึ่งนะครับที่ผู้สื่อข่าวของเราไปเจอเนี่ยนะครับก็อธิบายบอกว่าก่อนนี้นะฮะต้องอยู่โดยอาหารที่มีคนนำมาแจกตึกน้ำไม่ไหลมาหลายวันนะครับเพิ่งจะใช้ได้สิ่งต้องการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือน้ำสะอาดเพราะว่าน้ำรอบๆส่งกลิ่นเน่าเหม็นรถของตัวเองก็ถูกน้ำท่วมจนมิดเช่นกันก็อยากให้ภาครัฐช่วยดูแลเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายด้วยนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในมติชนด้วยครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพแห้งแล้วเป็นภาพชุมชนแขกคลองจันทร์ถูกน้ำท่วมสูงตั้งแต่วันที่24กันยายนเจ้าหน้าที่ระดมท่อซิ่งช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่จนแห้งมีรถได้รับความเสียหายจำนวนมากนะครับที่แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพนะครับแล้วก็เห็นสภาพรถที่หลังจากน้ำลดลงไปแล้วนะครับก็เสียหายไปทั้งหมดเลยพาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนครับห่วงมวลน้ำทะลักท่วมจังหวัดซ้ำนายกสั่งเฝ้าระวังเร่งเก็บขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันทน์บางกะปิแห้งแล้วชัดชาติแจงดราม่าแก้มลิงเปิด65จังหวัดและกทม.ยื่นเยียวยาเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มระบายเตือน8ริ้วแม่กลองรับมือนายกประชุมแก้น้ำท่วมสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังสูงสุดห่วงทะลักซ้ำอีกเร่งเคลียร์ขยะดูแลสุขอนามัยคลองจันทน์บางกะปิแห้งแล้วปภ.เปิด65จังหวัดและกทม.ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,300 ลูกบาศก์เมตรเตือนอีก8ริ้วราชบุรีแม่กลองย้ายของขึ้นที่สูงครับ
0: ค่ะมีเรื่องของการแจกจ่ายอาหารพระราชทานนะคะตอนนี้ก็แจกจ่ายไปแล้วจำนวน 9,500 กล่องค่ะโดยการดำเนินงานจะยังคงเดินหน้าต่อเนื่องตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชนแต่ละพื้นที่นะคะอย่างไรก็ตามหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายโรงครัวพระราชทาน5แห่งก็ได้ยุติภารกิจลงแล้วทำให้ปัจจุบันยังคงเหลือโรงครัวพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่21แห่งกองทัพบกระบุนะคะว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะยังคงดำเนินการประกอบอาหารเพื่อช่วยลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆจะคลี่คลายค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นอีกหนึ่งกลไกช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของอาหารพร้อมทานซึ่งก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมค่ะพาดหัวใหญ่เดลีนิว ปีติโรงครัวพระราชทานบรรเทาอุทกภัยแจ้งเงื่อนไขเงินประกัน30ล้านครัวเรือนจ่าย 100,000 ตาย2ล้านเจเศษใช้ดาวเทียมส่องให้ 10,000 ปีติ2ล้นเกล้าโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆของกทม.และจังหวัดปทุมธานีปีติโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนายกแจงเงื่อนไขประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามาขยายความครับเรื่องของเงินประกันภัยพิบัติโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะครับจะครอบคลุมแล้วก็มีรายละเอียดอย่างไรบ้างพักครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
10: เก่งที่ขับรถดึก
9: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูรายละเอียดเรื่องของประกันภัยพิบัติกันครับซึ่งเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยช่วง9นาฬิกาของวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้เป็นประธานมอบนโยบายโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนผ่านการประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและก็แพทย์ประจำตำบลโดยนายกครับบอกว่ารัฐบาลได้ออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติสำหรับกรมธรรม์ดังกล่าวครับให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยการสูญเสียชีวิตและก็กรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นแสนบาทส่วนที่เกินเบื้องต้นไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทส่วนที่เกินเบื้องต้นก็ไม่เกิน 95,000 บาทขณะที่แผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทที่เกินไปนะครับเบื้องต้นก็จะไม่เกิน 95,000 บาทส่วนกรณีเกิดภัยน้ำล้อมที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติต่อเนื่องกันเกิน7วันจะได้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองครับก็จะได้รับผลประโยชน์2ล้านบาทต่อคนก็เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับตีปี๊บประกันภัยพิบัติเริ่มแล้วประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนครอบคลุม3ภัยน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวจ่ายชดเชยสูงสุด 100,000 เสียชีวิตรับ2ล้านนายกสั่งผู้ว่าท้องถิ่นศึกษาเงื่อนไขแจ้งประชาชนเข้าใจง่ายมท.3ประกันมีผลตั้งแต่1ตุลาคมแจ้งน้ำท่วมที่เกิดก่อนไม่คุ้มครองรัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเพิ่มยื่นออนไลน์หรือว่าไปที่สำนักงานเขตไม่ต้องใช้ใบแจ้งความครับ
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้พูดถึงประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะว่าเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องอยู่จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ประกันภัยนั้นจะเริ่มเวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1ตุลาคมค่ะโดยเราใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งวันที่30กันยายนมีการถ่ายภาพดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งประกันภัยตรงนี้จะได้รับการคุ้มครองที่รวดเร็วกว่าและชัดเจนกว่าประชาชนสามารถรู้ตัวเลขได้ชัดเจนว่าได้รับการเยียวยา 10,000 บาทแน่ๆโดยไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายอีกต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะได้รับเงินภายใน15วันรวมทั้งยังครอบคลุมบ้านเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่ด้วยสำหรับประกันภัยจะเยียวยาครอบคลุม30ล้านครัวเรือนวงเงินสูงสุด 7.5 หมื่นล้านบาทนะคะหากเกินยอดนี้รัฐบาลก็จะเป็นผู้เยียวยาโดยหลักเกณฑ์เดียวกับประกันภัยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้ค่ะจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดินหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม69ถึง1ตุลาคม70ค่ะและเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับประกันเช่นเดียวกันนะคะมี5คำถามสำคัญก่อนตัดสินใจซื้อประกันค่ะก่อนตัดสินใจซื้อประกันลองใช้5คำถามวัดใจเพื่อเช็คทั้งแบบประกันและตัวแทนไปพร้อมกันก็คือ1นี่คือประกันประเภทอะไร2เบี้ยประกันภัยคงที่หรือเพิ่มตามอายุ3มีอะไรบ้างที่เบิกไม่ได้4ถ้าปีหน้าส่งเบี้ยประกันภัยไม่ไหวแล้วมีทางออกอะไรบ้างและ5ขอดูใบอนุญาตตัวแทนโดยต้องตรวจบัตรตัวแทนและเลขที่ใบอนุญาตสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์คปภ. www.oic.or.th หรือที่ line @oicc Connect นะคะเพื่อความมั่นใจว่าเป็นตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายจริงทั้งนี้ตัวแทนที่ดีจะไม่กลัวคำถามยากและต้องตอบข้อสงสัยได้ถูกต้องโดยตัวแทนมืออาชีพต้องกล้าบอกทั้งข้อดีและข้อจำกัดเพื่อให้คุณตัดสินใจอย่างเข้าใจไม่ใช่แค่ซื้อเพราะเชื่อคำพูดสรุปก็คือต้องถามให้ครบค่ะว่าและวางแผนให้ดีก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยตัวแทนก็ต้องอธิบายข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วนเพราะประกันที่ดีต้องเริ่มจากความเข้าใจที่ตรงกันผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: มีขยายความเรื่องของกทม.นะครับมีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือเพิ่มวงเงินตามความเสียหายจริงครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และนางสาวทวิดากมลเวทรองผู้ว่ากทม.ครับเมื่อวานนี้ออกมาอธิบายบอกว่าขณะนี้กทม.ได้พิจารณาปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการให้สอดคล้องกับความเสียหายภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทินะครับค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายความเสียหายตามจริงครับไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามความเสียหายจริงเดิมเนี่ยไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในจ่ายตามจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บ 2,300 บาทต่อรายตามหลักฐานค่าจัดการศพปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือว่าเสียหายบางส่วนอยู่ที่ 1,900 ถึง 3,800 บาทตามระดับความเสียหายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับทางนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานหลักเกณฑ์โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลืออยู่ระหว่างการเร่งปรับกระบวนการครับให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตหรือไปยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ครับกทม.เตรียมเปิดระบบออนไลน์ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ไม่ต้องไปที่สำนักงานเขตนะครับก็คาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงของเย็นวันนี้แหละครับส่วนที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้ระบบออนไลน์อย่างเช่นผู้สูงอายุก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานเขตได้ตามปกติครับส่วนเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็เรื่องของเงินประกันนี่นะครับมีพาดอยู่พาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นกรอบรองครับบอกว่าจ่ายสูงสุด 100,000 ประกันน้ำท่วมก้อนแรก 10,000 มีผลแล้ว1ตุลาคมอนุทินชี้เหตุก่อนหน้าใช้งบรัฐสมาคมประกันวินาศภัยไทยขานรับมติครม.เดือนหน้าประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ครับ 7:51 นาทีพักครู่นึงครับ
3: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
4: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: บจะใช้ตราฉลากทองไง
5: เด
7: ๋กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับที่ฉะเชิงเทราครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยิงจระเข้ตัวเขื่องเลยครับความยาว 3-4 เมตรที่โผล่ออกมานอนบนคันคลองชลประทานในจังหวัดฉะเชิงเทราก็เพื่อป้องกันอันตรายต่อพี่น้องประชาชนครับมีภาพอยู่ในไทยรัฐครับจับตายไอ้เข้เป็นภาพทีมไล่ล่าครับใช้ปืนยิงจับตายจระเข้ยาว2เมตรหนักกว่า100กิโลกรัมหลุดจากบ่อเลี้ยงช่วงน้ำท่วมมาอยู่ในคลองส่งน้ำบ้านบางพะเนียงหมู่2 างตำบลคูใยหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราก็ทำให้ชาวบ้านโล่งอกครับพาดหัวข่าวกรอบเล็กของไทยรัฐเช้าวันนี้ครับจับตายจระเข้หลุดจากฟาร์มชาวบ้านโล่งอกชาวบ้านพากันโล่งอกชะละวันบ้านพะเนียงที่มาอยู่บนคลองชลประทานเจ้าหน้าที่ทีมไล่ล่าใช้ปืนยิงจับตายความยาวถึง2เมตรครับ
2: ส่วนเรื่องของประเด็นการเมืองนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาค่ะโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการเตรียมรับมือกับเหตุภัยพิบัติในอนาคตนะคะทั้งนี้ก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมสภาในการยื่นญัตติด่วนค่ะมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะหนูโต้กลับเท้งอย่านั่งหาคนผิดแจงแบ่งงานชัดพรรคส้มตั้งคำถามภาวะผู้นำอนุทินในวิกฤตน้ำบอกมาให้ชัดใครเป็นหน่วยคุมสั่งการขณะที่เท้งร่อนหนังสือถึงประธานสภาเรียกแจงแนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยแผนการรับมือภัยพิบัติในอนาคตจี้แจงสถานการณ์รายวันให้ประชาชนรู้อนุทินตอบกลับเท้งชวนเข้าสภายันแบ่งงานรัฐมนตรีชัดเจนลั่นเป็นผู้บริหารต้องช่วยประชาชนทั้งมือทั้งปากอย่าคอยนั่งหาความผิดคนทำงานค่ะขณะที่ประเด็นเรื่องของการเมืองเมื่อวานนี้นะคะก็มีสภาเดือดอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะรมซัดผัวสสภูมิใจไทยโยงแก๊งสแกมเดียกรีดบี้ถอนคำพูดประธานไล่ออกห้องประชุมทีมกฎหมายปชปนัดถกลุยต่อคดีหัวสวนิพิษรับลูกจรันชี้ช่องยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารรัฐธรรมนูญค่ะ
1: เช่นเดียวกับมติชนครับพาดหัวข่าวการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเข้าชื่อยื่นปปช.ฟันจริยธรรมสวรุกกลับสิทธิโชคอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญโรมไอเดียโต้กันเดือดพาดพิงสามีเอี่ยวสแกมชัดชัยเดินหน้านิรโทษสว.สีน้ำเงินรุกกลับสิทธิโชติหรือว่ากกต.เสียงข้างน้อยนั่นแหละครับเข้ายื่นปปช.ฟันจริยธรรมอ้างเปิดเผยสำนวนคดีหัวกลุ่มสำรองร้องศาลรัฐธรรมนูญชัดชัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
2: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ยืนยันสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ60-40นะคะซึ่งก็จะรับเงิน 1,000 บาทใช้2เดือนก็คือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะสำหรับโครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐที่ดำเนินต่อการต่อทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมอีก2เดือนก็คือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทค่ะซึ่งก็ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ใหม่ด้วยนะคะก็มีคนเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังกันมากแล้วนะคะก็ทำให้แอปหน่วงก็มีหมุนๆไปบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นปกติแล้วค่ะย้ำว่าไม่ต้องรีบเพราะว่ายืนยันได้ตั้งแต่ 1-15 ตุลาคมส่วนทางผู้ประกอบการก็กดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องกดยืนยันหรือว่ายอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยจะได้รับวงเงินเข้าบัตรตามสิทธิ์โดยอัตโนมัติค่ะไทยช่วยไทยพลัส2ใช้สิทธิ์ฝ่าวิกฤตฝ่าฟันวิกฤตท่วมเป็นพาดหัวเดลินิวนะคะ4เดือนทะลุเป้าปิดเฟส1สะพัด 1.7 แสนล้านบาทปิดฉากเฟสแรกไทยช่วยไทยพลัสถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับมีอุบัติเหตุรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชนะครับสาหัส3รายบาดเจ็บ3รายสาหัส1รายเบื้องต้นคนขับเป็นชายวัย78ปีครับมีอาการความดันขึ้นจนวูบเหยียบคันเร่งผิดนะครับมีภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับว่าพุ่งชนศาลเจ้ากู้ภัยครับใช้แม่แรงยกรถที่พุ่งชนศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้านำร่างของนางสาววิภาเลี้ยงสิริประเสริฐอายุ83ปีออกจากใต้ท้องรถส่งโรงพยาบาลกลางบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาคนขับเป็นชายวัย78ปีอ้างเป็นความดันครับพาดหัวข่าวจากไทยรัฐครับ ชนยับศาลเจ้าแม่กวนอิมโชเฟอร์วัยดึกขยี้ดับ1เจ็บ2สยองเยาวราชอุบัติเหตุสยองคาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านเยาวราชขณะกำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่นี่แหละครับรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งขึ้นมาชนเต็มแรงเลยนะครับทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ2คนสาหัส1คนและผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
2: ส่วนความคืบหน้ากรณีเหตุระทึกบนเที่ยวบินของสายการบิน Fly Dubai เมื่อผู้ช่วยนักบินใช้มีดแทงกัปตันที่กำลังควบคุมเครื่องบินก็ส่งผลให้เครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะเข้าช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูกประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งกัปตันที่ได้รับบาดเจ็บก็คือสมิธมัชชานักบินชาวอินเดียจากนครมุมไบค่ะโดยพยานและเจ้าหน้าที่อิสราเอลระบุว่าหลังเกิดเหตุผู้โดยสารก็พากันเข้าไปในห้องนักบินและช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุขณะที่เครื่องบินโบอิ้ง737กำลังลดระดับลงอย่างรวดเร็วเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม174คนและต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดฉุกเฉินที่เมืองทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดิอาระเบียเพื่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียในกรุงริยาดเปิดเผยนะคะว่ากัปตันมัชชาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการอยู่ในภาวะทรงตัวโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ติดต่อกับครอบครัวของเขาและทางการซาอุดิอาระเบียค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้กัปตันมัชชาได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะโดยนายนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียก็กล่าวยกย่องเขาว่าเป็นฮีโร่พร้อมกับระบุว่าแม้กัปตันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังแสดงความกล้าหาญและมุ่งมั่นปกป้องชีวิตของคนอื่นค่ะพาดหัวข่าวจาก TNA MCOT นะคะยกย่องกัปตันอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารหลังถูกผู้ช่วยนักบินแทงบนเครื่องค่ะ
1: เช่นเดียวกับผู้จัดการนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าเนทันยาฮูและโมดียกย่องนักบินอินเดียเป็นฮีโร่ปกป้องชีวิตผู้โดยสารฟลายดูไบหลังนักบินผู้ช่วยพยายามทำเครื่องบินตกครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ9ทันข่าววันนี้คุณณรงค์จันทองและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันอัปเดตล่าสุดจากผู้ให้บริการน้ำมันทุกชนิดจาก4สถานีบริการน้ำมันได้แก่ปตท.บางจาก PT และเชลล่าสุดปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์75สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้เมื่อช่วง5นาฬิกาที่ผ่านมาอุตุเตือนฝนฟ้าคะนอง 4-7 ตุลาคมฝนตกหนักบางแห่งไม่ตกต่อเนื่องทุกพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนระบุว่าช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยแนวฝนจะเริ่มจากภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนขยับลงมาครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงจากนั้นแนวฝนจะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้ส่วนพื้นที่อื่นฝนจะลดลงจึงเป็นฝนที่เปลี่ยนพื้นที่ไปตามระบบอากาศไม่ได้ตกหนักต่อเนื่องทุกพื้นที่ตลอดช่วงพื้นที่เฝ้าระวังฝนหนักมาก12จังหวัดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมได้แก่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองชัยชนกเจเศรษฐวรสิทธิ์ลุยเคหะร่มเกล้าเร่งสูบน้ำทันทีช่วยเคสด่วนผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจค่ำวันนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและระดมความช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ภารกิจเร่งด่วนคือการนำเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่พร้อมเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมเพื่อเดินเครื่องระบายน้ำโดยเร็วคาดว่าหากการสูบน้ำเป็นไปตามแผนระดับน้ำจะทยอยลดลงภายใน 2-3 วันจนสามารถกลับมาสัญจรได้สะดวกขึ้นขณะเดียวกันเร่งจัดกำลังช่วยขนส่งและกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นหลังพบว่ามีสิ่งของจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนแล้วแต่ยังขาดกำลังคนในการนำส่งให้ทั่วถึงทุกจุดในชุมชนจึงเร่งจัดกำลังและประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยกระจายอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนในจุดต่างๆของชุมชนโดยเร็วที่สุดโดยเวลาประมาณ20นาฬิการัฐมนตรีทั้ง3คนได้รับแจ้งเคสด่วนผู้ป่วยรายหนึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจึงเร่งเข้าประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีสำหรับภารกิจด้านการระบายน้ำขณะนี้เครื่องสูบน้ำกำลังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่โดยเร่งหาจุดติดตั้งที่เหมาะสมและเดินเครื่องสูบน้ำทันทีเมื่อพร้อมเพื่อเร่งลดระดับน้ำในชุมชนขณะเดียวกันได้วางแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไว้ล่วงหน้าโดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและระดับน้ำลดลงจะเดินหน้าช่วยเหลือชุมชนต่อเนื่องโดยเฉพาะการเก็บกวาดขยะเศษวัสดุและทำความสะอาดพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจาก

0: ไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพMCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมแค
4: บ M-Cut Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต
1: สุขกายบายใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะดูแลคุณผู้ฟังกันกับจ้าจ๋ากฎชนิพานในเขตผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: แมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์เยาวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

อสมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ022016512และ0894990909

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916593
1: อัปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: การทำความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เราคิดจะทำสิ่งที่ดีๆและลงมือปฏิบัติก็จะได้รับผลของการทำดีโดยเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวเราก่อนค่ะแล้วค่อยขยายออกไปสู่สังคมชุมชนยิ่งเราทำสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็จะเป็นความสุขใจความอิ่มเอิบใจที่เกิดขึ้นแก่ใจเราเองค่ะ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเรา
4: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับ
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีลุยเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาพิมพ์รภัทรเทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
1: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่รับมอบน้ำดื่มจำนวน500แพ็คจากกลุ่มสิงอาสาที่นำมามอบให้เทศบาลตำบลบ้านใหม่เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดนายอารุณเอ็มโอดนายอำเภอเมืองนายสมบูรณ์ปานย้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เปราะบางผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลบ้านใหม่พร้อมมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นส่วนสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกยังคงมีระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ปล่อยน้ำมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ชาวบ้านบริเวณริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจำนวนมากขณะที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ตามจึงฝากให้ประชาชนคอยติดตามข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งจากหน่วยงานราชการและทางเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพิมพ์รภัทรเทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ต่างชาติแปลกใจลูกเห็บตกในกรุงเทพพายุลูกเห็บตกที่กรุงเทพมหานครควบคู่ไปกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวานนี้สร้างความประหลาดใจให้กับประชาชนและสื่อต่างชาติอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่พบเห็นได้ยากในเขตเมืองหลวงโดยจุดที่พบลูกเห็บตกส่วนใหญ่หนาแน่นในพื้นที่ถนนรัชดาภิเษกลาดพร้าวโชคชัย4และวังหินตกปล่อยๆ พร้อมกับฝนราว 5-10 นาทีมีขนาดไม่ใหญ่มากคลิปลูกเห็บตกถูกส่งต่ออย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์นอกจากนี้ยังตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักเคลื่อนตัวครอบกลุ่มหลายเขตเช่นภาษีเจริญบางแคพญาไทและเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออกอย่างบางนาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเวลาเลิกเรียนและเลิกงานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรหลายสายเช่นถนนเพชรเกษมและถนนเพชรบุรีทำให้เกิดการจราจรติดขัดสะสมอย่างหนักผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าสาเหตุของพายุลูกเห็บตกในกรุงเทพเกิดจากกระแสลมพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงที่พัดพาหยดน้ำขึ้นไปในบรรยากาศชั้นบนซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งและตกลงมาสู่พื้นโลกปรากฏการณ์นี้มักเกิดในช่วงรอยต่อฤดูกาลที่สภาพอากาศแปรปรวนและความชื้นสูงและแม้จะพบน้อยครั้งในกรุงเทพแต่ก็เคยมีบันทึกเกิดขึ้นในอดีตเช่นกันสถานการณ์พายุลูกเห็บครั้งนี้เข้ามาซ้ำเติมปัญหาน้ำท่วมขังสะสมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้กรุงเทพมหานครต้องประกาศให้ทั้ง50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมสูงเกือบ300มิลลิเมตรในช่วง48ชั่วโมงก่อนหน้าขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้อาจส่งผลให้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-55 ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ตนน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมแคบ
5: เอ็มคอร์ดคันเน็กแอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
7: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916563

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลกันนะคะสำหรับในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ฟังที่สนใจลงสื่อโฆษณาในทุกช่วงนะคะติดต่อได้เลยที่074611399ค่ะ

งานแน่นประชุมยาวนะคะแต่ไม่ว่าจะวันไหนขอแค่ได้กาแฟดีๆสักแก้วนะคะก็พร้อมลุยต่อค่ะวันนี้ขอแนะนำนะคะโกปิโก้มะเคียโต3 in 1สัมผัสความหอมเข้มกลมกล่อมจากเมล็ดกาแฟแท้ๆที่ให้รสชาติเข้มข้นนะคะเหมือนดื่มกาแฟร้านโปรดทั้งกลิ่นหอมชวนตื่นรสชาติกาแฟเข้มกำลังดีและความนุ่มละมุนในทุกแก้วนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นเช้าวันไหนนะคะเติมพลังระหว่างวันหรือพักเบรกสั้นๆ นะคะกับโกปิโก้มะเคียโต3 in 1ก็พร้อมเติมความสดชื่นในทุกช่วงเวลานะคะโกปิโก้มะเคียโต3 in 1หอมเข้มเต็มรสชาติลองเลยนะคะวันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำและร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณค่ะ

0: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

นี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น AM001 อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นระดับต้อนรับต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: สร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคนร้ายขนระเบิดใส่รถพ่วงข้างถล่มปั๊มพีทีตากใบนราธิวาสตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมันพีทีสาขาตาบาบริเวณบ้านปูลานิบงหมู่1ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวานนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนร้ายได้ลอบนำระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกมากับรถ3ล้อพ่วงข้างก่อนนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณด้านหน้าปั๊มจากนั้นคนร้ายได้ไล่พนักงานให้ออกจากปั๊มก่อนจะจุดชนวนระเบิดขึ้นส่งผลให้แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดกระจายเข้าทำลายพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะหัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานปั๊มได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นายหามะไซดีอายุ35ปีและนางสาวซาวิตออูมาอายุ33ปีทั้ง2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการกันพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อรักษาความปลอดภัยและเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดในช่วงเช้าวันนี้หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเหตุระเบิดครั้งนี้อาจเป็นผลพวงจากปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่3ฝ่ายเข้าตรวจยึดยาไอซ์น้ำหนักประมาณ600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเครือข่ายยาเสพติดและเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จึงมีความเป็นไปได้ว่าเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมันพีทีครั้งนี้เป็นการตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กทม.ใช้ท่อซิ่งช่วยเคหะร่มเกล้าลาดกระบังดึงน้ำลงคลองประเวศเร่งกู้พื้นที่ด้านตะวันออกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังไม่มีฝนตกเพิ่มเติมโดยฝนที่ตกเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ฝั่งธนบุรีประมาณ90มิลลิเมตรขณะที่พื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมีฝนประมาณ30มิลลิเมตรจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำมากนักภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดโดยกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดกระบังและเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่สำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากกทม.ได้นำท่อซิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเร่งการระบายน้ำเข้ามาใช้งานโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดื่มน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสรรพากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเรือน้ำท่วมขังบางจุดกทม.จะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วกระสอบทรายกั้นน้ำที่ชัยนาทพังทลายน้ำทะลักท่วมวัดและโรงเรียนแม่น้ำเจ้าพระยายังไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทต่อเนื่องและเมื่อคืนนี้หลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาสูงขึ้น47เซนติเมตรส่งผลให้กระสอบทรายกั้นน้ำแถววัดโคกจันตำบลโพนางดำตกและวัดมะปรางตำบลโพนางดำออกต้านกระแสน้ำไม่ไหวพังทลายลงมาน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างและระดับน้ำสูงขึ้นบางจุดท่วมสูงกว่า1เมตรต้องใช้เรือสัญจรชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงคอแล้วแม้จะเคยชินกับน้ำท่วมบ้านเกือบทุกปีแต่ก็รู้สึกเครียดทุกครั้งส่วนที่ถนนคลองมหาราชมีชาวบ้านกว่าร้อยครอบครัวหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ทำให้ถนนเหลือช่องจราจรเพียงช่องเดียวการสัญจรลำบากทางนี้อำเภอสัพพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมแล้ว5ตำบลชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,000 ครัวเรือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbalลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียWhat?

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เติ้นน่าจะฮอตฮินกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้ม
2: M-Cot Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

เข้าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะดูแลต่อเนื่องกันนะคะในช่วงนี้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องภาคกลางและปริมณฑลนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะเมื่อวานก็มีลูกเห็บด้วยนะคะส่วนบ้านเราพัทลุงนะคะก็ยังคง อากาศร้อนนะคะสำหรับในช่วงนี้แล้วก็มีหลายพื้นที่นะคะที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็ติดตามพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ข่าวสารจากทางราชการนะคะที่เชื่อถือได้อย่างใกล้ชิดนะคะ

จังหวัดพัทลุงนะคะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทร์โดยใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นนะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำดอกไม้จันทร์นะคะขึ้นในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.นะหอประชุมจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเพื่อให้การดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดพัทลุงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสานะคะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ณหอประชุมจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะ

0: านแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
5: Mcot Radio Network ร่วมรณรงค์เยาวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

หน้าร้อนนะคะก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายนะคะป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: มายอจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้นายมะกอเซ็งโลมะสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักโดยเมื่อช่วงเช้าได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อไปกรีดยางพาราในสวนของตนเองต่อมาเวลาประมาณ 7:30 นขณะกำลังกรีดยางได้มีคนร้ายซึ่งซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงส่งผลให้เสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลลูโบยีไรก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกกำชับเตรียมพร้อมแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนและคลาดเคลื่อนกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมทุกมิติกรณีหากมีเหตุการณ์ที่จะต้องรับมือกับอุทกภัยในจังหวัดต่างจะได้บูรณาการการทำงานและร่วมแรงกันไปแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้จับตาน้ำเจ้าพระยาเขื่อนระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจ่อถึงอ่างทองบ่ายนี้อยุธยารับมวล น้ำเหนือสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาหลังฝนตกหนักพื้นที่ตอนบนทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดมวลน้ำถึงอ่างทองช่วงบ่ายวันนี้เตือนประชาชนริมน้ำเตรียมรับมือระดับน้ำอาจเพิ่มสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังโดยกรมชลประทานรายงานเมื่อเวลา 6:00 นที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,216 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานี43บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้านศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่ามวลน้ำจะเดินทางถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณ 15-16 นาฬิกาวันนี้สำหรับพื้นที่แหล่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชัยโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญโพทองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวม600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนบรรยากาศที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารซึ่งเป็นจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากกระแสน้ำเชี่ยวแรงโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดมีการยกผนังกั้นน้ำระยะทางประมาณ400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ตื่นน่าจะฮอตนินกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันอ้อมแคบ
4: เอ็มคอร์ดคันเน็กแอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916653

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะยังคงดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงนี้ไปจนถึง12 นาฬิกาค่ะ

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งนะคะใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะคะปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะคะโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: แมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เตือนประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมด้านใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบกอย่าลงเชื่อหรือทำธุรกรรมกับเพจออนไลน์โดยจากโฆษณาหลอกลวงสามารถออกใบขับขี่โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งรวมทั้งการแอบอ้างในการอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนอาจสูญเสียทรัพย์สินเอกสารส่วนบุคคลและเสี่ยงได้รับใบขับขี่ปลอม
2: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
3: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
4: M-Cod Radio Network ร่วมรณรงค์เยาวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารครบทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุ MCOT Radio Network ที่มีเครือข่ายวิทยุครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุนะคะโดยผู้เช่าสามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณโดยสื่อวิทยุของบมจ.สมท.มีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจการเช่าเวลานะคะ022016512และ0894990909ค่ะ

บายน้ำเพิ่มเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำกระสอบทรายที่ชัยนาทพังทลายหลายจุดลุ่มภาคกลางเตรียมรับผลกระทบจับตาประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้หลังสถานการณ์น้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอย่างวิกฤตกทม.จ่อเพิ่มการระบายน้ำอีก

0: ซนติเมตรนายกย้ำทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันลดความสับสนคลาดเคลื่อนแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุประเมินฝนมาอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้รัมส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่กำลังยืดเยื้อกับอิหร่านขณะที่เข้าใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในต้นเดือนหน้าทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง 12:00 นค่ะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการนะคะอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นค่ะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้นะคะที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการระบายน้ำเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าเขื่อนก็จะมีการระบายน้ำจนถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็น้ำก็จะลงมาถึงอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่จะต้องรับมวล น้ำนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาเองนี่ก็ยังอยู่ในระดับเมตรกว่าเกือบถึง2เมตรทีเดียวค่ะส่วนกทม.นะคะก็จะต้องมาดูสถานการณ์กันด้วยค่ะเริ่มต้นไปดูที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้สถานการณ์น้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกายังอยู่ในระดับวิกฤตค่ะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกทม.เปิดเผยว่าขณะนี้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาอยู่ที่1เมตร94เซนติเมตรค่ะฝั่งกรุงเทพมหานครอยู่ที่1เมตร16เซนติเมตรทั้งนี้ระดับเตือนภัยของพื้นที่อยู่ที่1เมตร80เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำฝั่งทุ่งรังสิตลำลูกกาขณะนี้สูงกว่าระดับเตือนภัยซึ่งยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทุ่มหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มีการสั่งให้เร่งระบายน้ำออกจากฝั่งกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกการะบายน้ำออกไปได้15เซนติเมตรนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังสูงอยู่ค่ะขณะที่นายเจษฎาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำออกทางฝั่งกทม.อีก5เซนค่ะเพื่อลดระดับน้ำที่ค้างอยู่ฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาสำหรับเส้นทางการระบายน้ำเมื่อน้ำจากฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาเข้าสู่ระบบฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วน้ำจะถูกระบายต่อไปตามแนวคลองบางบัวเข้าสู่คลองลาดพร้าวก่อนเข้าสู่ระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครโดยน้ำบางส่วนจะเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำพระราม9อีกส่วนจะถูกส่งไปยังโรงสูบน้ำพระโขนงเมื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังต้องจับตาระดับน้ำทั้ง2ฝั่งโดยเฉพาะฝั่งทุ่งรังสิตและลำลูกกาว่าจะสามารถลดลงได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าตอน 6:00 นค่ะที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์น้ำไหลผ่าน 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแนวโน้มลดลงนะคะขณะที่สถานี C3 บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.77 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะหลังพื้นที่เหนือเขื่อนและก็พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่ามวลน้ำจะไหลถึงจังหวัดอ่างทองช่วงประมาณบ่าย3ถึง 4 โมงเย็นวันนี้นะคะสำหรับพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอชโยป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มจากปัจจุบัน 20-30 เซนค่ะส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญและโพทองคาดว่าจะเพิ่ม 15-20 เซนนะคะประชาชนพื้นที่เสี่ยงเร่งเตรียมป้องกันติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานยังบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเปิดระบบระบายน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวารับน้ำในอัตรารวมประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริม

0: แม่น้ำในพื้นที่ท้ายน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารจุดบรรจบสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักพบมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาในปริมาณมากนะคะกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงค่ะโดยตลอดแนวริมแม่น้ำของวัดนะคะมีวัดได้มีการยกผนังกั้นน้ำระยะทาง400เมตรเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากมวลน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นสถานการณ์ยังมีสัญญาณดีค่ะระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องถ้าไม่มีฝนตกหนักเพิ่มคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังต้องติดตามปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในระยะนี้ค่ะ
1: ไปดูสภาพพื้นที่บางส่วนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาค่ะเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะอย่างเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะก็เผชิญน้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพพยาก็สูงขึ้นกว่า47เซนติเมตรนะคะกระสอบทรายที่กั้นน้ำบริเวณหมู่5ตำบลโพนางดำตกแถววัดโคกจันทร์แล้วก็พื้นที่หมู่5ตำบลโพนางดำออกแถววัดมะปรางต้านกระแสน้ำไม่ไหวค่ะพังทลายลงมาน้ำก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนวัดโรงเรียนขยายวงกว้างแล้วก็ระดับน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมมีบางจุดนะคะสูงกว่า1เมตรค่ะต้องใช้เรือในการสัญจรและก็อพยพกันไปอยู่บนถนนมีชาวบ้านนะคะอายุ75ปีบอกว่าน้ำท่วมมา5วันแล้วค่ะทุกวันก็ต้องพายเรือเข้าออกบ้านนะคะเพราะตอนนี้น้ำก็สัวน้ำระดับน้ำเนี่ยสูงถึงคอแล้วนะคะทางเทศบาลก็มีการนำถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ไปตั้งตามจุดต่างๆค่ะนำน้ำสะอาดไปเติมนะคะแล้วก็เตรียมสร้างห้องสุขาต่อกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนที่ประสบภัยได้ใช้สำหรับอำเภอสัพยามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่ง5ตำบล นะคะตำบลตลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกตำบลบางหลวงและตำบลโพนางดำตกค่ะตอนนี้ก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 1,000 ครัวเรือนค่ะ
0: ส่วนพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักล้นคันกั้นน้ำริมคลองโผงเพงคลองสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วค่ะชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์และสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงอย่างจ้าละวันและตอนนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็ถูกน้ำท่วมสูงนะคะเริ่มขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ใกล้เคียงแล้วหน่วยงานปกครองต้องนำเต็นท์มาติดตั้งตลอดแนวริมถนนสายโผงเพงบางบานเพื่อใช้เป็นจุดอพยพของประชาชนค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สรุปสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งนะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ181ตำบล 1,200 หมู่บ้าน57ชุมชน 48,704 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต1คนค่ะมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ14แห่งวัด34แห่งมัสยิด1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล2แห่งและที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบ้านเรือนถนนพื้นที่เกษตรมองเห็นแต่น้ำนะคะทางนี้อำเภอเสนาถูกน้ำท่วมแล้ว16อำเภอ126หมู่บ้าน 7,860 ครัวเรือนค่ะขณะที่บริเวณหมู่ที่1ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามวลน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรนะคะเทศบาลตำบลปราสาททองต้องทำท่าเทียบเรือแล้วก็นำเรือมาให้บริการค่ะส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ก็ต้องจอดไว้ริมทางหลวงหมายเลข3477อยุธยาบางปะอินสายในนะคะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม้ว่าติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนการระบายน้ำของเขื่อนมาตลอดค่ะแต่ว่าระดับน้ำที่เพิ่มทุกวันก็ทำให้พื้นที่ในชุมชนที่ติดกับแม่น้ำมีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตร70เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่ง

0: ยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord

0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการในช่วงท้ายของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าบก.ปพช.นะคะบอกว่าเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติและปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติสำหรับสถานีสูบน้ำในพื้นที่ก็ขอให้เร่งสูบน้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำออกในแนวขวางแนวดิ่งและแนวคลองที่มีระบบอุโมงค์ระบายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพค่ะนอกจากนี้ก็ให้กำหนดจุดติดตั้งและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ในการสูบระบายน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำระบบป้องกันน้ำล้นจาก2ฝั่งคลองเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลด้วยนะคะนายกบอกว่าสำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางดีขึ้นก็ขอให้เร่งสำรวจและประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ค่ะโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามระเบียบของปภ.ที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้ประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากปภ.เป็นส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าทุกจังหวัดทำความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วก็ชี้แจงให้ผู้ที่มีหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายมีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าการประเมินความเสียหายจะมีผู้ประเมินจากบริษัทประกันภัยมาร่วมด้วยนะคะทุกฝ่ายจึงต้องทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ในกรมธรรม์เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินประกันอย่างเป็นธรรมค่ะ
1: ค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะก็พูดถึงแผนระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะซึ่งจุดดังกล่าวมีการใช้เครื่องสูบน้ำพญานาคหรือที่เรียกกันว่าท่อซิ่งนะคะในการสูบน้ำออกซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะเมื่อคืนมีการย้ายเครื่องสูบน้ำพญานาค4เครื่องเข้าพื้นที่ร่มเกล้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมท4นะคะบอกว่าตามแผนนี่เช้าวันนี้ก็จะสูบนะคะแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์น้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรสามารถจะดึงน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มไปยังคลอง1ก่อนจะเข้าคลองประเวศบุรีรมย์ไปบึงหนองบอนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงออกแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้จะไปติดตามสถานการณ์ถ้าพร่องน้ำได้จะสูบน้ำทันทีค่ะจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนหลังเดินเครื่องสถานการณ์ถึงจะคลี่คลายนายวรสิทธิ์บอกว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าใหญ่กว่าแฟลตคลองจันทน์ก็น่าจะใช้เวลามากกว่าแฟลตคลองจันทน์2-3วันแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์นะคะว่าจะรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนค่ะและถ้าหากว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าคลี่คลายจะนำเครื่องสูบน้ำพญานาคนี้ไปใช้พื้นที่อื่นๆใช่หรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะแต่ก็จะเป็นพื้นที่ย่อยๆนะคะไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเหมือนกับเคหะร่มเกล้าหรือแฟลตคลองจันทน์ก็ขอดูในรายละเอียดด้วยค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมค้างอยู่นะคะบางจุดน้ำถึงเอวถึงหน้าอกค่ะเมื่อน้ำขังมาแล้วหลายวันก็มีขยะน้ำเริ่มเน่าเมื่อวานหารือกันได้ข้อสรุปว่ากทม.จะต้องเข้ามาเร่งจัดการขยะในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดค่ะมีคำถามนะคะว่าจะมีการจัดหาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ในอนาคตหรือไม่นะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะกรณีที่รองศาสตราจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะคะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันพัฒนาบริหารนิด้านะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้านะคะโพสต์ข้อความว่าพื้นที่เคหะคลองจันทน์นั้นน้ำแห้งเพราะมท.4ไม่ใช่เพราะกทม.นายวรสิทธิ์บอกว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาเถียงกันนะคะว่าใครทำอะไรใครไม่ทำอะไรหรือใครทำแบบไหนเชื่อว่าทุกคนทำงานเต็มที่ค่ะเพื่อทำให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะวันนั้นก็มีการหารือร่วมกันเพราะตามแผนเมื่อคลองสายหลักลดลงสูบน้ำจากพื้นที่ลุ่มลงไปในคลองได้นายกก็หารือกับผู้ว่ากทม.เรื่องการระบายน้ำกำชับว่าจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำและต้องระบายน้ำออกไปซึ่งตนก็แค่ลงไปดูหน้างานเป็นเพียงส่วนเล็กๆที่เข้าไปช่วยดำเนินการค่ะ
0: ด้านนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็นำทีมรัฐมนตรีหลายกระทรวงนะคะ

0: และกรุงเทพมหานครแถลงเปิดช่องทางช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดค่ะผ่านLINE @traffyfrongdu ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมนะคะนายกชนันบอกว่าเพื่อจะให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีค่ะอว.ก็เลยร่วมมือกับกระทรวงต่างๆเปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องขอความช่วยเหลือผ่าน traffyfrongdu โดยเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือ8บริการนะคะก็มีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถร้านทำความสะอาดบ้านและกำจัดขยะเป็นต้นค่ะประชาชนสามารถจะแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือได้นะคะหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงจิตอาสาทั้งภาครัฐเอกชนก็จะไปช่วยเหลือหรือว่าแจ้งจุดให้บริการให้ค่ะสำหรับการให้บริการซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมก็จะเป็นการให้บริการฟรีนะคะด้านนางทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพค่ะว่าตอนนี้ยังมีอยู่2จุดที่ยังถือว่าวิกฤตและน่าห่วงก็คือที่ลาดกระบังและร่มเกล้านะคะปริมาณน้ำลดลงแค่เล็กน้อยเองค่ะซึ่งตอนนี้กทม.ก็เสริมกำลังคนและอุปกรณ์อย่างเช่นเรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ในช่วงที่หลายๆจังหวัดเผชิญกับน้ำท่วมนะคะแต่ว่าภาคใต้ตอนนี้เผชิญกับเรื่องเหตุความไม่สงบค่ะเมื่อคืนนี้มีเหตุเกิดขึ้น2เหตุการณ์นะคะเวลาตอน 7:30 ค่ะมีคนร้ายลอบยิงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ชุดคุ้มครองตำบลลูโบยีไรบริเวณสวนยางพาราบ้านโคกระกามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีทำให้นายมะกอเสงโลมะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการลาพักอยู่นะคะโดยประมาณ 6:00 ก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปกรีดยางในสวนค่ะต่อมาประมาณ 7:30 กำลังกรีดยางนะคะก็มีคนร้ายซุ่มอยู่บริเวณป่าข้างสวนยางใช้อาวุธปืนลอบยิงค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะส่วนเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ 3:00 ค่ะคนร้ายขนระเบิดแสวงเครื่องมากับรถ3ล้อพ่วงข้างจอดทิ้งไว้หน้าปั๊มน้ำมันบริเวณบ้านบูรานิบงตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก่อนจะไล่พนักงานออกจากพื้นที่แล้วก็จุดชนวนส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันและอาคารปั๊มได้รับความเสียหายพนักงานเจ็บ2รายมีอาการแน่นหน้าอกและหูอื้อนะคะเจ้าหน้าที่เร่งกันพื้นที่เตรียมเข้าตรวจสอบค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการตอบโต้หลังจากเจ้าหน้าที่3ฝ่ายไปบุกตรวจยึดไอซ์600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาทในพื้นที่ตากใบเพียง1วันก่อนเกิดเหตุเท่านั้นค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยง

0: มาติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะช่วงนี้การเมืองร้อนแรงค่ะโดยเฉพาะวิวาทะในสภาระหว่างนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะเรื่องขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยค่ะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะคะกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขอให้รัฐบาลตรวจสอบข้อมูลสามีของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่มีทรัพย์สินจำนวนมากแต่ไม่รู้อาชีพและอาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ค่ะโดยนายกไม่ตอบคำถามนี้นะคะได้แต่ยิ้มพยักหน้าแล้วก็เดินออกจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบต่อทันทีค่ะย้อนไปดูการปะทะดุเดือดในสภาเมื่อวานนี้นะคะซึ่งนายรังสิมันต์โรมเนี่ยได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ปมสินบน40ล้านบาทช่วงหนึ่งค่ะได้อภิปรายพาดพิงถึงส.ส.หญิงชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยว่ามีสามีเชื่อมโยงกับธุรกิจสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติประเด็นนี้ทำให้นางสาวสุชาดาซึ่งเป็นส.ส.หญิงชัยภูมิเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงทันทีนะคะบอกว่าเป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานทำให้ครอบครัวเสียหายแล้วก็ท้าทายกลางสภาเลยนะคะว่ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะพร้อมกับจี้ให้ถอนคำพูดด้วยค่ะก่อนที่นายรังสิมันต์โรมก็จะยืนยันว่ามีหลักฐานแต่ไม่ยอมถอนคำพูดตามที่ถูกเรียกร้องความวุ่นวายลุกลามนะคะจนทำให้นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมต้องสั่งเชิญตัวนายรังสิมันต์ออกจากห้องประชุมไปดูเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: ค่ะก็มาเมื่อวานนะคะก็ถือว่าเหตุนั้นก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตัวของส.ส.สุชาดาเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงข่าวภายนอกห้องประชุมนะคะก็มีการยืนยันนะคะว่าข้อมูลที่นายรังสิมันต์โรมเนี่ยข้อความที่พูดในห้องประชุมนั้นเลื่อนลอยไม่ยอมที่จะมีการเปิดเผยหลักฐานออกมานะคะแต่ทางคุณรังสิมันต์เองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐานอย่างแน่นอนแต่ว่ายังขออุบไว้ก่อนซึ่งประเด็นนี้ก็เลยทำให้เกิดการออกมาเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินของทางคุณสุชาดานะคะแล้วก็สามีด้วยแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าทรัพย์สินทั้งหลายเนี่ยมาจากการประกอบอาชีพอะไรนะซึ่งเรื่องนี้คิดว่าคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงที่วันนี้ต้องติดตามก็คือเรื่องของการประชุมบอร์ดการบินไทยค่ะมีการนัดประชุมนัดพิเศษวันนี้ค่ะก็จะหารือกันมาถึงมาตรการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างเที่ยวบินล่าช้าที่สุวรรณภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกระแสข่าวลือที่ออกมาว่าจะมีการปลดนายชายเอี่ยมสิริค่ะเพราะว่าบริหารงานล้มเหลวค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าวันนี้มีการประชุมบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษนะคะ10โมงเช้าที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะจะมาติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าการบินไทยนั้นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานกระทบต่อบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนะคะบอร์ดเขาจะมาติดตามสถานการณ์แล้วก็หารือวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้ในอนาคตมีเสียงวิจารณ์การบริหารของทีมบริหารการบินไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลก็ออกมากล่าวถึงการทำงานและการแก้ปัญหาของผู้บริหารการบินไทยโดยเฉพาะในชายเอี่ยมสิริดีๆการบินไทยว่าแก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีไม่ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเร่งแก้ไขผลกระทบแก่ผู้โดยสารนะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องจับตากระแสข่าวนี้เรื่องการปลดดีๆการบินไทยซึ่งถ้าปลดจริงก็จะเป็นการเลิกจ้างก่อนกำหนดสัญญาจ้างซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่31มกราคมปีหน้านะคะ2570ค่ะส่วนกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ตอนนี้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่27กันยายนอยู่ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารผู้สมัครค่ะส่วนเรื่องของการบริหารเที่ยวบินนะคะทางการบินไทยเขาก็เร่งจัดการอยู่นะคะวันที่1ถึง2ตุลาคมเขามีการปรับลดเที่ยวบิน15วันที่1เนี่ยปรับลด15เที่ยวบินวันที่2ตุลาคมลด9เที่ยวบินค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานค่ะแล้วก็จะมีการ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนะคะโดยเขาระบุว่าจะเปิดบริการที่สำนักงานบัตรโดยสารสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตในวันเสาร์ที่3นะคะตุลาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมด้วยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะทรัมป์ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3พร้อมกำลังบำรุงเข้าสู่ตะวันออกกลางท่ามกลางการสู้รบที่ยืดเยื้อกับอิหร่านค่ะสหรัฐส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Theodore Roosevelt เครื่องบินรบหลายร้อยลำร่วมกับกองทัพเรือนะคะโจมตีและกลุ่มเตรียมพร้อมสะเทินน้ำสะเทินบกเข้าปฏิบัติการภายใต้กองบัญชาการกลางสหรัฐทำให้กำลังพลทางเรือของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางพุ่งสูงเกิน 20,000 นายแล้วค่ะนับเป็นการเสริมกำลังทางเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามอิรักในปี2546คาดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง3ลำจะอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะเรือ USS Theodore Roosevelt จะไปร่วมกับเรือ USS George H.W. Bush และเรือ USS George Washington ได้ประจำการอยู่ในภูมิภาคนี้แล้วเดิมทีแล้วเรือวอชิงตันจะถูกส่งไปประจำการในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแต่ว่าถูกย้ายมายังตะวันออกกลางเพื่อสับเปลี่ยนกำลังกับเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเพิ่งเดินทางมาแวะพักที่ท่าเรือแหลมฉวังเมื่อเดือนที่แล้วหลังปฏิบัติการกลางทะเลมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และมีความเป็นไปได้ว่าเมื่อเรือรูสเซเวลไปถึงเรือวอชิงตันก็จะถูกย้ายไปประจำการเขตหน้าน้ำนอกชายฝั่งญี่ปุ่นแทนค่ะแม้ว่าสงครามครั้งนี้จะถูกต่อต้านอย่างหนักแล้วก็อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าในบทสัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์ทรัมป์ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มว่าจะมีการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่พร้อมให้เหตุผลว่าการยับยั้งการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านจะเป็นผลดีในท้ายที่สุดซึ่งทรัมป์ก็ยังได้ระบุอีกว่าเขาได้ปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดของอิหร่านรวมถึงข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเขาบอกว่าเงื่อนไขอย่างไม่ดีพอค่ะนักวิเคราะห์ทางการทหารมองนะคะว่าการจัดตั้งกองเรือบรรทุกเครื่องบินถึง3ลำไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการปิดล้อมทางทะเลแต่ว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงอำนาจทางการเมืองและการทหารเพื่อบีบบังคับให้อีกฝ่ายยอมจำนนในโต๊ะเจรจาซึ่งสหรัฐมีการวางแผนโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซโดยเฉพาะเรือโจมตีเร็วขนาดเล็กและเรือวางทุ่นระเบิดของกองกำลังปฏิวัติอิสลามแต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการใช้เครื่องบินรบจากเรือบรรทุกเครื่องบินจัดการกับเรือเล็กเหล่านี้อาจไม่คุ้มค่าทางยุทธการซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐมีทั้งหมด11ลำนะคะแต่ว่ามีเพียง 4-5 ลำเท่านั้นที่พร้อมปฏิบัติการรบจริงเพราะว่าบางลำก็อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงหรือฝึกซ้อมการทุ่มกำลังเรือถึง3ลำไปยังตะวันออกกลางอาจเป็นการแบกรับภาระหนักสำหรับกองทัพสหรัฐค่ะ
1: อีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกทีเดียวนะคะนั่นก็คือนักบินผู้ช่วยพยายามจะจี้เครื่องบินสายการบินฟลายดูไบแล้วก็แต่ว่าก็ถูกยับยั้งไว้ได้ทันนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของหลายชาติค่ะโดยเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตประเทศต้นทางของสายการบินฟลายดูไบแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นถูกปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงค่ะโดยเขาบอกว่าอิสราเอลร่วมในการสืบสวนเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่จงใจพุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผู้โดยสารส่วนใหญ่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์สื่อของสหรัฐล่าสุดว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงกัปตันและพยายามจะทำให้เครื่องตกนะคะแล้วก็พบว่าคนคนนี้เคยได้รับการปลูกฝังแนวคิดอิสลามหัวรุนแรงและเคยคิดจะฆ่าตัวตายมาก่อนซึ่งก่อนหน้านั้นผู้นำอิสราเอลเคยบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าอิหร่านหรือประเทศใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาประกาศเตือนว่าอิสราเอลกำลังเป็นเป้าโจมตีก่อนการเลือกตั้งปลายเดือนนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อของนักบินผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะคะเผยเพียงว่าเป็นชาวโอมานค่ะขณะที่หน่วยงานความมั่นคงของซาอุดิอาระเบียได้นำตัวไปสอบปากคำหลังคุมตัวเมื่อเครื่องบินลงจอดที่เมืองทาบุกด้วยความร่วมมือกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตเจ้าของเครื่องรวมไปถึงสหรัฐโอมานและอิสราเอลเพื่อพยายามหาแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโดยที่ครอบคลุมความเป็นไปได้ในทุกประเด็นค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณสสิธรกูวังคดีโลกดิฉันดาราการทองเลี่ยมลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: อุ้งขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่าม
6: ันทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-39

0: เดี๋ยวส้มมาทอสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเช่นเคยค่ะตั้งแต่วันจันทร์มาจนถึงวันนี้นะคะไวมากๆเลยนะคะแต่ก็ยังคงอยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะดีเจกระเพราฤดีพรค่ะ
3: ดีเจสายหมอกค่ะ
2: ค่ะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้อยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเนคค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาและรับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีอยู่ในขณะนี้ค่ะสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะต่างจังหวัดค่ะชุมพรระนองภูเก็ตนะคะนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงจังหวัดตรังยะลานราธิวาสครบยังพี่กระบอกพาไปครบไปยังสงขลาย
3: ังไม่ลบ
2: พื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวคราวกันสักหน่อยค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะก่อนที่จะได้ไปเจอกับพี่ๆน้องๆ นะคะจากจังหวัดอื่นๆกันต่อนะคะสัปดาห์นี้ค่ะสุราษฎร์ธานีแม่ข่ายมาวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะมีข่าวหลากหลายประเด็นนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะทั้งข่าวหนักข่าวเบาค่ะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมพร้อมกับวันนี้เรา2คนจะมาโปรโมทนะคะในส่วนของรายการใหม่ของวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะน้องหมอ
3: ใช่แล้วค่ะ
2: จริงๆแล้วก็ไม่ใช่รายการใหม่หรอกเป็นรายการเดิมแต่เราปรับเปลี่ยนเวลาแล้วก็ขยายเวลา
3: ค่ะ
2: นะคะพูดแล้วก็พูดเลยดีกว่าไหมคะ
3: ปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการน่าสนใจนะคะน่าสนใจมากขึ้น
2: ใช่โดยใช้ชื่อว่ารายการบอกข่าวเยาวรุ่นเดิมนะคะให้น้องหมอกโปรโมทนิดนึงว่าเราเปลี่ยนเวลามาเป็นเวลาไหนวันเสาร์เหมือนเดิม
3: ใช่วันเสาร์เหมือนเดิมแล้วปรับเปลี่ยนเวลามาเป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็หนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยได้ฟังข่าวสารของเยาวรุ่นคนเก่งนะคะของแต่ละจังหวัดซึ่งสัปดาห์นี้ก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายกับคุณผู้ฟังก็มีช่วงเวลาเราแบ่งเป็นสามช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบข่าวที่เราอัปเดตก็คือ4อัปเดตซีอัปเดตบางคนงงอีกว่า4คืออะไรนะคะซีก็คือเป็นคำที่เราเล่นคำมาจากเจเนอเรชันของ Gen Z เป็นเจเนอเรชันของ Gen Z ที่จะบอกข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเยาวรุ่นวัยรุ่นนะคะซีอัปเดตก็จะเป็นข่าวสารนะคะเป็นข่าวสารของน้องๆเยาวชนคนเก่งในหลากหลายพื้นที่ที่เอามาอัปเดตในช่วงแรกกันค่ะ
2: ค่ะแต่ก็คือซีอัปเดตเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นน้องๆ Gen Z เป็นเยาวรุ่นวัยรุ่นก็จริงแหละแต่ถ้าหากว่ามีข่าวสารที่เกี่ยวกับน้องๆเบบีนะคะเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังในรายการเนาะเผื่อคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านก็อาจจะติดตามรับฟังรายการอยู่รายการเนี่ยจะมีทุกวันเสาร์คือจากเดิมเนี่ยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะคะเราขยายเวลาเพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนแล้วก็ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะดูน้องเนเน่เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยที่มากความสามารถแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับจังหวัดให้กับประเทศได้เราจึงจะหยิบข่าวสารมาอัปเดตกันนะคะส่วนช่วงที่2
3: ช่วงที่2ค่ะเป็นช่วงของ Listen to

0: เป็นเสียงของอยากเยาวชนจากวัยรุ่นที่อยากคุ้มฟังทุกคนได้ยินได้รับฟังนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากน้องๆเราก็จะเอาน้องๆที่มีผลงานโดดเด่นนะคะที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการประกวดต่างๆหรือว่าน้องๆที่เป็นเยาวชนต้นแบบมาพูดคุยกันในรายการให้ทุกคนได้ฟังเสียงสัมภาษณ์กันสดๆค่ะ
1: ใช่ค่ะก็อาจจะแบบนอกจากมาคุยกันในรายการแล้วนะคะก็อาจจะฝากคลิปเสียงมาเนา
0: ะ
1: เหมือนสัปดาห์นี้ของสุราษฎร์เนี่ยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะคุณผู้ฟังคะน้องๆก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่สะดวกในการมานั่งพูดคุยกันเต็มชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้องๆเขาก็น่ารักนะแบบส่งเสียงหล่อๆเท่ๆสวยๆมา
0: ให้
1: เราได้ติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามวันเสาร์นี้ก็แล้วกันค่ะจะเป็นเรื่องราวของเยาวชนเยาวรุ่นคนเก่งในเรื่องอะไรด้านอะไรก็ฝากติดตามนะคะช่วงที่3
0: เป็นช่วงสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังมากๆเลยก็คือช่วงของซีไวรัลค่ะ
1: oh.
0: ช่วงนี้ก็จะเป็นเทรนด์ฮิตตามกระแสต่างๆที่น้องๆวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นเจนซีที่เขามีกระแสกันว่าช่วงนี้เป็นเรื่องของอะไรกระแสเรื่องไหนมาแรงเช่นจะเป็นบทเพลงไหนที่เป็นเพลงยอดฮิตนะคะก็จะปะปนรวมกันในช่วงนี้ให้ทุกคนได้อัปเดตกันเหมือนเดิมค่ะ
1: ค่ะหรือว่าการกระทำที่แบบวัยรุ่นกำลังแบบเป็นกระแสหรือว่าอาจจะเป็นคำที่หยิบมาพูดกันตอนนี้เหมือนอะไรนะสาดไปสมาชิก
0: สาดไปสมาชิกสาดจนน้ำท่วมเลยเห็นไหม
1: เราจนแบบรุ่นคนละเจนแต่ก็ต้องมานั่งทำความเข้าใจว่าสาดไปสมาชิกคืออะไรไม่ใช่สงกรานต์นะสาดไปสมาชิกคืออะไรอ๋อจับไป
0: ใช่บางคนแอบแซวว่าสาดกันเยอะจนน้ำท่วมฝนตกไม่หยุดเลย
1: นั่นนะสิเป็นเพราะคำนี้หรือเปล่าก็ติดตามกันได้ทั้ง3ช่วงเลยตลอดทั้ง1ชั่วโมงเต็มแต่เราจะไม่ได้อัดแน่นด้วยสาระนะคะ1ชั่วโมงก็จะแบบมีภาพความบันเทิงก็จะมีเพลงที่แบบเพลงวัยรุ่นน่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: แต่ไม่ใช่ยุค 80-90 ห้ามขอในชั่วโมงนี้เราจะไม่เปิด
0: ไม่เปิดไม่ได้
1: เราจะเปิดให้เฉพาะวัยรุ่นเอาใจวัยรุ่นกันตลอดทั้ง1ชั่วโมงเลยกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะคะที่ผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ค่ะซึ่งสัปดาห์นี้สุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายในกองอากาศเทปแรกของช่วงเวลาใหม่นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยในวันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอโซมาทอที่ท่านรับฟังภาคใต้บ้านเรา
4: เยาวรุ่นมาแล้วจ้าเรื่องฮิตติดเทรนด์เยาวรุ่นเขาคุยอะไรกันอยู่บ้างไม่อยากเอาไม่อยากตกกระแสมาฟังทางนี้พบกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นรายการที่ฟังกันได้ทั้งครอบครัวทุกช่วงวัยฟังง่ายทั้งเรื่องเทคโนโลยีแฟชั่นไลฟ์สไตล์สุดคูลดูซิเขาฮิตเรื่องอะไรกันอยู่อัปเดตก่อนใครพูดคุ

0: อย่าพลาดนะเยาวรุ่น
1: เราจัดรายการเราก็เนียนๆเป็นเยาวรุ่นไปด้วยนะคะน้องหมอ
2: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกดีอ่ะมันรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: จะได้มีโอกาสใช้เสียงสองสวัสดีค่ะน้องๆอะไรอย่างเงี้ยใช้เสียงสองใช่ไหมขนาดน้องหมอพูดเองยังรู้สึกว่าทำไมตัวเองเสียงแบบเด็กจัง
2: เด็กเลยแบ๊วเกิน
1: แบ๊วเกินอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบเนียนๆกันไป
2: ค่ะ
1: มาติดตามข่าวสารเรื่องแรกของเรากันเลยค่ะไปกันที่จังหวัดสงขลาก่อนเลยนะคะที่สงขลาค่ะพี่ดีเจแจ็คลักษณัยอสมทจังหวัดสงขลานะคะก็ได้ฝากข่าวมานะคะเข้มงวดตอนนี้สงขลาเข้มงวดมากเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัย4อำเภอชายแดนค่ะบูรณาการกำลังความมั่นคงและฝ่ายปกครองหลังเกิดเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเทพานะคะมุ่งเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้ค่ะจากพี่แจ็คลักษณัยอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยเสียงเพอชายแดนบริการกำลังความมั่นคงและฝ่ายปกครองหลังเกิดเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเทพามุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากกรณีเหตุก่อกวนเผายางรถยนต์ริมทางหลวงหมายเลข43หมู่ที่4ตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมโยงจังหวัดสงขลากับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางจังหวัดสงขลาได้เร่งประสานหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยณห้องประชุมหมออนามัยชั้น2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทวีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนที่43หน่วยเฉพาะกิจสงขลาตัวแทนฝ่ายปกครองตำรวจและทหาร3ฝ่ายจากพื้นที่4อำเภอเทพานาทวีจนะและสะบ้าย้อยเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการการทำงานทบทวนแผนและยกระดับมาตรการความมั่นคงรับมือเหตุก่อกวนเชิงสัญลักษณ์อย่างเข้มงวดด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีความห่วงใยต่อสถานการณ์จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานวางแผนแนวทางเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคมสายหลักอย่างเข้มงวดพร้อมเร่งรัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแต่นโยบายหลักยังคงเน้นย้ำการสร้างความมั่นใจและรักษาความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทางด้านของนายสราวุธสุนพงศ์นายอำเภอเทพาได้รายงานเหตุการณ์อย่างละเอียดว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 0:50 นของวันที่30กันยายนบริเวณริมทางหลวงหมายเลข43บ้านกรงอีตำหมู่ที่4ตำบลเกาะสะบ้าซึ่งฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านได้เข้าควบคุมสถานการณ์จนสงบลงในเวลาประมาณ 2:30 นาทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจเร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในพื้นที่เพื่อนำไปขยายผลทางคดีภายหลังเกิดเหตุในงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่4อำเภอชายแดนได้เพิ่มความถี่ในการตรวจตราและเฝ้าระวังครอบคลุมทั้งเส้นทางสายหลักจุดยุทธศาสตร์และแหล่งชุมชนพร้อมทบทวนปรับแผนการปฏิบัติงานของจุดตรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและคำนึงถึงความปลอดภัยของชุดปฏิบัติการเป็นสำคัญขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรเทพาได้บูรณาการกำลังร่วมกันกับฝ่ายปกครองอาสารักษาดินแดนและกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเพิ่มมาตรการการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางคมนาคมและสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมดึงภาคประชาชนในพื้นที่เข้ามาร่วมกันแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติซึ่งจังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งในเชิงป้องกันและการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยมอบหมายให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นเหตุก่อกวนในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นตามเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรายงานเหตุการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถประสานงานการทำงานสนับสนุนและก็เข้าดำ ำเนินการได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลและภาพเหตุการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยและการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการกับสัญลักษณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการก่อกวนตามขั้นตอนที่เหมาะสมรวมทั้งเพิ่มการดูแลพื้นที่ราชการและสถานที่สำคัญที่อาจมีความเสี่ยงเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยครอบคลุมในทุกพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดสงขลาและหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนในการป้องกันเหตุเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้เส้นทางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณค่ะข่าวสารในพื้นที่นะคะจากพี่แจ็คลักษณะอสมทสงขลาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวประกอบจากเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องของความมั่นคงค่ะน้องหมอก
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวมากันที่จังหวัดระนองก่อนเลยแล้วกันเนา
2: ะ
1: ที่ระนองค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของด้านความมั่นคงเหมือนกันภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติค่ะมีการขยายผลจากคดีไอซ์ 2.4 ตันนะคะตรวจค้น5จุดแล้วก็มีการยึดอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณเนี่ย77ล้านบาทเลยค่ะน้องหมอก
2: ค่ะ
1: เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ10โมงเช้านะคะที่แพปลาหมู่ที่5ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะนายราชันมีน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรวมแถลงผลการปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติค่ะซึ่งก็กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSIบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกแล้วก็ฝ่ายปกครองดำเนินการในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเพื่อที่จะสืบสวนขยายผลก็ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาตินะคะซึ่งการแถลงผลการปฏิบัติครั้งนี้มีนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายวิทวัฒน์สุคันธรสผู้อำนวยการกองคดียาเสพติดพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมแถลงผลการดำเนินงานไปเมื่อวานนี้สำหรับการปฏิบัติการดังกล่าวค่ะเนื่องจาก DSI ก่อนหน้านี้กองคดียาเสพติดร่วมกับปปส.ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็กองทัพเรือได้มีการจับกุมยาไอซ์ประมาณ 2.4 ตันในพื้นที่นะคะมีมูลค่าส่งออกเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะพร้อมผู้ต้องหา8รายมีการขยายผลสืบสวนสอบสวนเป็นคดีพิเศษนะคะแล้วก็พบพฤติการที่มีลักษณะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมเลยจึงได้มีการดำเนินสืบสวนขยายผลไปยังบุคคลทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วงวันที่30กันยายนจนถึงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการบูรณาการกำลังเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน5จุดในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะจากการตรวจค้นเนี่ยก็สามารถตรวจยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยเรือประมงมากถึง50ลำด้วยกันที่ดินสิ่งปลูกสร้างรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกประมาณ30คันค่ะบัญชีธนาคารกว่า50บัญชีรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดแล้วก็อายัดได้เนี่ยมากถึง77ล้านบาทเลยจากการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเป็นการสกัดกั้นตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดที่ใช้เส้นทางทะเลตลอดจนติดตามทรัพย์สินแล้วก็เส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตรวจสอบขยายผลไปยังบุคคลทรัพย์สินแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของกระบวนการทางกฎหมายซึ่งการตรวจยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสืบสวนสอบสวนแล้วก็การดำเนินการตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชื่อมโยงของทรัพย์สินแล้วก็การกระทำความผิดเพื่อที่จะดำเนินขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
3: ไป
4: มาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ทักทาย FC เราด้วยนะคะน้องต้นน้ำพี่ดวงกมลน้องเต้พี่มนัสนะคะติดตามอยู่บอกว่าวัยรุ่นผมวัยรุ่นยุค80วัยรุ่นยุค80เนี่ยก็เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นมากกว่านั้นก็คือเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแล้วนะน้องหมอกพี่มนัสเนี่ยแต่ก็ติดตามรายการบอกข่าวเยาวรุ่นได้นะคะจะได้แบบว่าตามทันหลานเวลาหลานพูดอะไรอ่ะเราจะได้เข้าใจลุงมนัสหรือว่าตามนัสสาดไปเลยสาดไปเลยค่ะตาอะไรอย่างเงี้ยได้ว่าต้องมานั่งงงว่าคืออะไรพี่เดือนพี่จรินด้วยสวัสดีค่ะอ่ะน้องหมอกพากันไปที่จังหวัดไหนต่อคะ
1: ไปที่จังหวัดตรังกันค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดตรังนะคะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันค่ะในวันนี้นะคะมี2เรื่องด้วยกันเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะคะเกี่ยวกับการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ 14:00 นนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟในการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และลานโปรโมชั่นบริเวณทางหน้าทางเดินธนาคารกสิกรไทยชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดตรังอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะโดยมอบหมายให้มีกรมการพัฒนาชุมชนออกแบบและจัดทำดอกไม้จันทร์พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนเลยนะคะเข้าร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณสถานที่ที่จัดพิธีค่ะทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดตรังได้กำหนดรูปแบบดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนทั่วไปโดยใช้รูปแบบของดอกกุหลาบและกำหนดแบบสำหรับช่อดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโดยใช้รูปแบบของดอกสีตรังค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจำของจังหวัดตรังการจัดกิจกรรม King of ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาค่ะในการร่วมการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมเกียรติค่ะค่ะต่อไปอีกข่าวนึงนะคะฝากประชาสัมพันธ์นะคะใครที่อยู่ในจังหวัดตรังหรือว่าบริเวณจังหวัดใกล้เคียงค่ะมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วนะคะสำหรับเปิดรับสมัครรอบโควตากีฬาและดนตรีในปีการศึกษา2570ค่ะโดยใครที่มีความสามารถด้านกีฬาหรือว่ามีใจในการรักในเสียงดนตรีนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปค่ะรวมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรังนะคะหรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังใครที่อยู่บริเวณรอบๆใกล้เคียงหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดก็สามารถไปร่วมสมัครกันได้ค่ะพร้อมกับพัฒนาความสามารถและก้าวสู่อนาคตในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2569ค่ะมีหลากหลายคณะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะเปิดการศึกษาใหม่ก็สามารถสมัครเรียนกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะสนใจก็สมัครกันได้สวัสดีพี่อดิศักดิ์ด้วยนะคะพี่อดิศักดิ์ไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดไหนเอ่ยบอกว่าจะเดินทางมาที่สุราษฎร์ธานีมาเที่ยวดอนสักพรุ่งนี้อากาศสุราษฎร์เป็นไงบ้างถ้าอากาศวันนี้แดดดีค่ะร้อนเลยค่ะพี
1: ่
0: พรุ่งนี้ก็ภาวนาให้แดดดีเพราะอยากให้พี่ได้มาเที่ยวดอนสักมาเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าฟังจากอุตุแล้วอุตุเตือนฝนเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ช่วงวันที่5ถึงวันที่8ตุลาคมเราก็ภาวนาให้ช่วงนี้ไม่มีฝนก็แล้วกันนะคะพี่ๆจะได้มาเที่ยวกันสวัสดีพี่อำนวยนะคะหรือว่าพี่ไร่โรบัสต้าชัยราชพี่อำนวยจากประจวบคีรีขันธ์ค่ะทีมโรบัสต้าประจวบตัวเป็นๆนะคะสวัสดีค่ะทักทายนะคะพี่ขอบคุณมากๆที่แวะเวียนเข้ามาทักทายกันพี่น้องชาวประจวบนะคะอ่ะของน้องหมอกยังมีล่องใต้ไปไหนอีกบ้างคะ
1: มีจังหวัดพัทลุงค
0: ่
1: ะ
0: ไปพัทลุงกันค่ะ
1: ไปพัทลุงกันนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็มีข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลในการประมูลอากรรังนกอีแอนค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการประมูลที่จัดขึ้นครั้งที่3แล้วนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 11:00 นนายโชคชัยรักเกือปลัดจังหวัดพัทลุงแถลงผลการยื่นซองเสนอราคาการประมูลเงินอากรรังนกอีแอนครั้งที่3โดยใช้วิธีคัดเลือกค่ะณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงโดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันรับทราบแล้วก็ดูผลการดำเนินงานค่ะสำหรับ การประมูลครั้งนี้นะคะจังหวัดพัทลุงกำหนดระยะเวลาให้สัมปทาน5ปีกำหนดราคากลางไว้ที่450ล้านบาทค่ะและหลักประกัน20ล้านบาทโดยได้มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจรับเอกสารเสนอราคาระหว่างวันที่21ถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะและก็มีกำหนดการยื่นซองเสนอในวันที่1ตุลาคม2569นะคะเมื่อวานนี้เองค่ะในเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.นะคะแต่ผลเนี่ยปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดเวลาในการยื่นซองแล้วเนี่ยไม่ได้มีผู้ใดเข้าร่วมหรือว่าเข้ายื่นซองเสนอประมูลนะคะซึ่งปลัดจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะทางคณะกรรมการจะนำเสนอผลการยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงรับทราบก่อนนำสู่การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดพัทลุงค่ะเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็คือข่าวสารจากพัทลุงนะคะขอบคุณพี่ดีเจจ้าจ๋าด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานสายใต้นะคะทุกจังหวัดเลยก่อนหน้านี้เป็นของที่จังหวัดตรังใช่ไหมคะของจังหวัดตรังเนาะแล้วก็ขอบคุณภาพข่าวนะคะจากเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัดด้วยค่ะฟังมาจากคลื่นอสมทชุมพรด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ตอนนี้ FC เราน่ารักมากแล้วมาส่งกำลังใจเดี๋ยวช่วงนี้มากันที่สุราษฎร์ธานีกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมงานนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ77ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานความสัมพันธ์ไมตรีไทยจีนค่ะเมื่อวานนี้6โมงเย็นค่ะที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะท่านจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ร่วมงานนะคะซึ่งก็จัดขึ้นโดยสมาพันธ์องค์กรเอกชนสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็กล่าวแสดงความยินดีในนามของข้าราชการพี่น้องประชาชนชาวไทยสุราษฎร์ธานีด้วยโดยมีนะคะหม่อมราชวงศ์วังจื้อเจียงค่ะกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็นางภาสินีโอภาสรังสรรค์ค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายประเสริฐอุ่นประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานด้วยค่ะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่านะคะก็ได้กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนได้แสดงให้โลกเห็นถึงการพัฒนาที่ก้าวกระโดดทางด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแล้วก็สังคมสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความสัมพันธ์และความผูกพันระหว่างชาวไทยและชาวจีนที่อย่างรากลึกมาอย่างยาวนานนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในสุราษฎร์ธานีถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดมาโดยตลอดค่ะพร้อมทั้งส่งความปรารถนาดีไปยังรัฐบาลจีนพี่น้องชาวจีนทุกคนแล้วก็ขอให้มิตรภาพอันแน่นแฟนระหว่างไทยและจีนยั่งยืนสืบไปนะคะทั้งนี้การร่วมงานดังกล่าวยังเป็นการแสดงความยินดีในวาระมงคลของชาติจีนแล้วยังเป็นการสานต่อและกระชับความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้ก้าวต่อไปในอนาคตด้วยค่ะนะคะก็หยิบข่าวสารเรื่องนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ
2: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: ปิดท้ายไว้กับที่ไหนเอ่ย
1: จังหวัดยะลาค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: พาไปลงใต้เลยนะคะปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดยะลานะคะก็มีการจัดงานค่ะเป็นการจัดงานแสดงศักยภาพเมืองยะลาในงาน Culture 2030 Showcase ค่ะเทศบาลนครยะลานะคะร่วมกับจัดนิทรรศการแล้วก็สาธิตเมืองต้นแบบวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและกระทรวงวัฒนธรรมภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งกรุงไทยค่ะหรือว่าไทยเทสไทยเฟส2026ระหว่างวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคม2569นะคะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยมีบูธเยอะแยะมากมายเลยนะคะนำเสนอบูธในชื่อของยะลาบลูมหรือว่าดาวเด่นยะลานั่นเองค่ะพร้อมจัดผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเข้าร่วมในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นการนำทุน ทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองยะลามาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์การสร้างสรรค์พร้อมกับชมการสาธิตการทำผ้าปากายานผ้าบาติกค่ะนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาและกระบวนการสร้างสรรค์ผ้าบาติกจากยะลาด้วยรวมการสัมผัสเสน่ห์ทุนวัฒนธรรมยะลาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นจากจังหวัดยะลาค่ะ
0: ค่ะขอบคุณภาพค่ะจากเพจ Facebook เทศบาลนครยะลาด้วยนะคะถ้ามีโอกาสอยากไปเที่ยวมากๆค่ะที่จังหวัดยะลาสวัสดีพี่มายาราบด้วยค่ะทักทายกันแล้วก็สุดที่จะไขคว้าจากบ้านนาสารด้วยนะคะเวลาของเรา2คนเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนที่กำลังจะมาถึง
2: คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีชวนแอร์บัสยกระดับความร่วมมือกับไทยเพิ่มการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีนายวอลเตอร์ฟันแวร์สรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดและนายเพิร์ธพอร์เทอร์แมนผู้แทนบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือแนวทางยกระดับและขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับแอร์บัสในอุตสาหกรรมการบินเทคโนโลยีอวกาศและการพัฒนาบุคลากรและพลังงานสะอาดนายกรัฐมนตรียืนยันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชื่นชมความร่วมมือที่แอร์บัสมีกับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องทางด้านการสร้างโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะบุคลากรและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยโดยนายกรัฐมนตรีขอให้แอร์บัสพิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมถึงนำรูปแบบความร่วมมือที่บริษัทมีอยู่กับประเทศอื่นมาพัฒนาและต่อยอดในประเทศไทยเพื่อให้ไทยได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้เทคโนโลยีและเครือข่ายของแอร์บัสในระดับโลกนายกรัฐมนตรียังเสนอให้แอร์บัสขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและความมั่นคงโดยต่อยอดจากความร่วมมือที่แอร์บัสมีอยู่แล้วกับหน่วยงานของไทยทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงความร่วมมือกับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตลอดจนการพัฒนาบุคลากรและแรงงานในภาคการบินเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและเป้าหมายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคพรรคประชาธิปัตย์จี้รัฐบาลเร่งออกสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 3-6 เดือนแรกเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมตัดวงจรอุบาทก่อนประชาชนหันไปเพื่อเงินกู้นอกระบบนายกรจาติกาวณิชย์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสดีทีมเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นายกรกล่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากเป็นการซ้ำเติมความยากลำบากโดยเฉพาะกลุ่มคนตัวเล็กที่ต้องหยุดประกอบอาชีพต่อเนื่องหลายวันเสียโอกาสทำมาหากินเงินไม่เหลือไม่มีเงินเข้ากระเป๋าขณะที่ทรัพย์สินและอุปกรณ์ทำมาหากินก็ได้รับความเสียหายการจะกลับมาค้าขายเปิดร้านใหม่ก็ต้องใช้เงินทั้งสิ้นแต่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินแหล่งทุนด้วยตัวเองสิ่งที่อยากจะขอร้องรัฐบาลคือเร่งออกมาตรการวันนี้โดยเฉพาะธนาคารออมสินที่เป็นสถาบันการเงินของรัฐในการช่วยเหลือประชาชนวันนี้ประชาชนรอไม่ได้หากประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนไม่ได้ก็จะกลับไปสู่วงจรการเป็นลูกหนี้นอกระบบซึ่งเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อน้ำท่วมปี2554อยากให้รัฐบาลพิจารณาปล่อยวงเงินสินเชื่อวงเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทระยะเวลา2ปีให้ประชาชนที่อยู่ในเขตและโซนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดภาษีขออภัยค่ะโดยอาจจะ 3-6 เดือนแรกปลอดดอกเบี้ยที่เหลืออัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ7ต่อปีเพื่อให้มีเงินทุนสำหรับเริ่มต้นประกอบอาชีพอีกครั้งเนวินแจ้งวันเกิดครบรอบ68ปีขอใช้เวลาส่วนตัวและทำบุญร่วมครอบครัว Facebook ลุงเนวินโพสต์ข้อความแจ้งว่าในวันที่4ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดนายเนวินชิดชอบครบรอบ68ปีนายเนวินและครอบครัวขอเวลาส่วนตัวทำบุญที่บุรีรัมย์คาสเซิลงดรับดอกไม้และของขวัญทุกชนิดพร้อมระบุว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมทำบุญสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ทันนี้ก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยแจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนในวันที่ 3-4 ตุลาคมเพราะมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้ถูกจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากยังเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมเข้ม
4: เอ็มคอร์ดคันเล็กแอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ห้ามรับพัสดุทั้งที่ไม่ได้สั่งกลโกงพัสดุที่อาจทำให้เสียทรัพย์สินอย่าเซ็นรับพัสดุที่ไม่น่าเชื่อถือหรือไม่รู้ตัวผู้ส่งที่แน่ชัดสังเกตชื่อผู้รับและผู้ส่งให้ดีว่ามีพิรุธน่าสงสัยหรือไม่สอบถามเจ้าของพัสดุก่อนรับพัสดุแทนทุกครั้ง
3: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคืนป่าสักเพิ่มระบายพรุ่งนี้อีกวันแต่แนวโน้มน้ำไหลเข้าลดลงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันนี้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกามีปริมาณน้ำในอ่าง 962.07 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 110.39% ของระดับเก็บกักมีน้ำไหลเข้าอ่าง 471.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตามแผนในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ43ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแม้ปริมาณน้ำในอ่างยังเกินระดับเก็บกักแต่กรมชลประทานระบุว่าแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงโดยจะปรับการระบายให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำไหลเข้าและสถานการณ์ฝนเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์จะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ซึ่งวันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานประเมินว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงให้เฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8ตำบลได้แก่ตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโผเอนและปากท่ารางคำแหงเสียหายกว่า200ล้านหนักสุดในรอบ4ทศวรรษยืนยันเปิดเรียนและสอบไล่ได้ตามกำหนดเดิมผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะผู้บริหารลงพื้นที่สำรวจความเสียหายภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงภายหลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหนักมาตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยบางจุดมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรและมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องจนถึงวันที่1ตุลาคมรวมกว่า6วันล่าสุดระดับน้ำภายในมหาวิทยาลัยลดลงจนเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่และบุคลากรจึงเร่งเข้าทำความสะอาดพื้นที่พร้อมสำรวจความเสียหายของอาคารอุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วจากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยมีอาคารทั้งหมด65อาคารพบว่ามากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษาสำหรับความเสียหายอาจสูงถึง200ล้านบาทหรือไม่นั้นเนื่องจากขณะประเมินครั้งแรกยังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งจมอยู่ใต้น้ำและไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จึงนับเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเผชิญในรอบกว่า4ทศวรรษอย่างไรก็ตามยืนยันว่ามหาวิทยาลัยจะสามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติภายในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้ส่วนการสอบปลายภาคซึ่งจะมีกำหนดวันที่14ถึง28ตุลาคมนี้ยังคงดำเนินการได้ตามกำหนดเดิมโดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมพื้นที่และแผนรองรับไว้แล้วเพื่อให้การสอบของนักศึกษาสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องเลื่อนออกไปตำรวจลงพื้นที่จุดเกิดเหตุป่วนใต้จังหวัดนราธิวาสความคืบหน้าคนร้ายวางระเบิดปั๊มพีทีตากใบล่าสุดพันตำรวจเอกดีเรกโฉมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบีทีสาขาตาบาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจากการตรวจสอบบริเวณทางเข้าปั๊มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบริเวณคูระบายน้ำริมถนนเจ้าหน้าที่พบซากและเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น 100cc ไม่ทราบสีและหมายเลขทะเบียนตกกระจายเกลื่อนบริเวณแรงระเบิดยังส่งผลให้หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวน4หัวสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยมีความเชื่อมโยงกับกรณีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาไอซ์จำนวน600กิโลกรัมมูลค่ากว่า40ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลสนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ตื่นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ออนิ้นกาแฟซองคลีนวันตีเข้มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้คลีนวันหอมเข้ม
8: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อ
9: ที่ Connect แอปเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916

MCOT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขต

คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนั่นมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้นะคะทุกวันเลยต้องบอกว่าต้องทุกวันสิคุณผู้ฟังนะคะที่รอภาพยนตร์นะคะที่หยดนะคะตอนนี้ก็อยู่ในโรงภาพยนตร์กันแล้วแล้วก็ในส่วนของโปรแกรมฉายนะคะทุกชั่วโมงที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษา60บาทนะคะนำบัตรนักศึกษาไปด้วยนะคะจะได้ซื้อในราคาพิเศษกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาชมกันได้นะคะทุกชั่วโมงราคาตัวหนังของเราก็ถูกมากนะคะกับที่หยดนะคะซึ่งนำแสดงโดย

างค้าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569

0: ความสุข
1: ภารกิจนี้มันอันตราย
2: ถ้ากลัวลุงก็กลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย
4: ที่สุดเลยอ่ะขอบคุณนะ
5: นี่ไอ้บ้องกูมีเสียงรอสายเพลงนี้ไว้ให้มึงใช้กับแฟนมึงว่ะเนี่ยลองฟังดูดิ

ไปดูโปรโมชั่นดีๆกันนะคะที่ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะวันนี้ BSC ค่ะลดสูงสุดถึง 50% นะคะแล้วก็ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทแล้วก็ในช่วงของเวิร์กช็อปนะคะตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะคะยังรอคุณผู้ฟังสำหรับใครอยากจะเรียนแต่งหน้าฟรีนะคะกับอาจารย์แชมป์และอาจารย์เบียร์ในวันที่4วันที่10วันที่11ตุลาคมนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยที่เคาน์เตอร์ BSC หรือว่าทักแชทนะคะเพจโคลอเซียมได้ทันทีนะคะซึ่งจะเรียนในเวลา 13-15 นาฬิกานะคะแล้วก็มีของขวัญพิเศษนะคะเพียงคุณลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกับเราเท่านั้นนะคะกับ BSC ค่ะ

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิ

0: ความสุข
1: เอาละกินนี่มันอันตราย
2: กลัวลงแล้วกลับบ้านไป
3: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

ไปดูโปรอื่นกันนะคะวันนี้โบลิ่งเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษนะคะกับเสื้อผ้าโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490 บาทยีนเดวิดโจนนะคะเนื้อผ้ายืดหยุ่นราคาจับต้องได้ให้ความสบายและคล่องตัวลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390 บาทแล้วก็เสื้อผ้าเด็กเมจิกทูนะคะเสื้อผ้าเด็กฮีโร่ราคาพิเศษ99 บาทนะคะที่ลานโปรชั้น 1 โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

0: ความสุข
1: ภารกิจนี้มันอันตราย
2: ถ้ากลัวลุงก็กลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

ที่ยังแรงไม่เลิกนะคะในส่วนของ BJ ยีนค่ะ BJ ยีนนะคะก็ยังลดต่อเนื่องนะคะลดข้ามเดือนเหลือเพียงตัวละ99บาทนะคะที่ชั้น2โคลิเซียมพัทลุงแล้วก็ยังมีแบรนด์ป้าป้านะคะป้าป้าโปรค่ะจากปกตินะคะ89บาทวันนี้เหลือเพียงชิ้นละ19บาทนะคะเสื้อเหลือเพียงชิ้นละ29บาทนะคะจับคู่เหลือเพียง54บาทนะคะที่ชั้น2โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: ไปดูโปรดีๆที่เซเว่นเซ่นนะคะช่วงนี้ก็จะมีโปรนะคะนั่นคือควอท1ฟรี1ทุกรสชาตินะคะเพียง369บาทตกควอทละ184บาท50สตางค์นะคะให้คุณได้ตุนไปจนถึงวันที่4ตุลาคมแล้ววันนี้นะคะซื้อครบ399บาทนะคะนี่เลยเรามีแจกเป็นคลิกเกอร์ทอยนะคะสุดคิ้วสะสม68นะคะกับกติกาง่ายๆนั่นคือซื้อครบ399บาทรับไปเลย1ชิ้นนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะที่เซเว่นเซ่นสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นโลตัสพัทลุงค่ะส่งท้ายแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ
1: โอ้โห

0: ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองบทการบินไทยปลดชายเอี่ยมสิริพ้น CEO การบินไทยหลังถูกวิจารณ์บริหารงานล้มเหลวปมกระเป๋าตกค้างคณะกรรมการหรือบอร์ดการบินไทยประชุมนัดพิเศษโดยมีนายณวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์ให้บริการผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังจากการบินไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้กระทบต่อการบริการภาคพื้นกระเป๋าสัมภาระแล้วเที่ยวบินล่าช้าอย่างมากนายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์ว่าบอร์ดการบินไทยมีมติพักงานตนและให้พ้นจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยอมรับว่ามีความรู้สึกจะถูกปลดมานานหลายเดือนแล้วพร้อมยอมรับการปลดครั้งนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองทั้งที่ตั้งใจทำงานทุกอย่างตั้งแต่เกิดวิกฤตแต่ย้ำว่าจะไม่โยนความผิดให้ลูกน้องพนักงานการบินไทยจะขอรับไว้เองอย่างไรก็ตามหลังให้สัมภาษณ์ในชายมีคราบน้ำตาพร้อมได้รับกำลังใจจากพนักงานการบินไทยที่เดินมาส่งขึ้นรถเกือบ100คนโดยพนักงานการบินไทยเปิดเผยว่าได้ชายเป็นผู้บริหารที่พนักงานรักและให้ความเคารพมากที่สุดคนหนึ่งพร้อมเสียใจกับการปลดพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้รองเลขาสทช.เผยปริมาณน้ำเหนือลดลงพร้อมเร่งระบายทุกลุ่มน้ำลงอ่าวไทยเตรียมรับฝน 11-13 ตุลาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ว่าการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่หลายคนกังวลถึงมวลน้ำเหนือขณะที่เขื่อนหลักๆในลุ่มเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำ 70% เขื่อนสิริกิติ์ 80% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 70-80% มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เท่านั้นที่มีความจุเกินกว่า 100% แต่ยังมีช่องว่างอยู่อีก 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมีเหมือนสถานการณ์น้ำในปี 2554 พร้อมย้ำว่าในส่วนของแม่น้ำปิงและลุ่มน้ำสะแกกลางมีแนวโน้มลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างมีนัยสำคัญพร้อมยืนยันว่าขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือลดลงทำให้น้ำที่ไหลมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาการระบายคงที่อยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นคงการระบายแนวระดับนี้ได้อีก 5-6 วันเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะตกใหม่ในช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้กรณีน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุขณะนี้ได้มีการระบายอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในลำน้ำป่าสักโดยท้ายน้ำอยู่ที่จังหวัดสระบุรีจึงยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อลำน้ำและเมื่อมารวมกับคลองชายนาทป่าสักก็จะรวมอยู่ที่540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมาอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากการตรวจสอบล่าสุดตรงนี้จะไหลไปรวมที่บางปะอินบางไทรก่อนจะเข้ามายังจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีในปริมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจะวิ่งไปทางหนึ่งคืออำเภอผักไห่และตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาก่อนจะไหลต่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรีบกส.เผยรถร่วมกลับมาเดินรถตามปกติทุกเส้นทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและมีระดับน้ำลดลงส่งผลให้ปัจจุบันผู้ประกอบการรถร่วมที่ให้บริการรถตู้โดยสารและรถมินิบัสสามารถกลับมาเดินรถที่ตามปกติทุกเส้นทางหลังก่อนหน้านี้มีบางเส้นทางหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและไม่สามารถสัญจรได้ส่วนการเดินทางของผู้โดยสารพบว่ามีการใช้บริการรถโดยสารอย่างต่อเนื่องทางนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีบางพื้นที่ฝนตกและน้ำท่วมเพื่อเฝ้าระวังและประเมินเส้นทางการเดินรถโดยสารของบริษัทและรถร่วมเพื่อปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทำให้ประชาชนเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ตื่นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมแคบ
6: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกครอบคอนเน็กแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

0: M-Con Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู
1: บุญพืชบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้น

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

รลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชผลิตพันธุ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยคุ้มค่าเกินราคาคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้ผลิตพันธุ์ของบุญพืชบุญพืชเราอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันแล้วนะคะมั่นใจไม่ตีหัวเข้าบ้านแน่นอนในท้องตลาดเนี่ยโหปุ๋ยก็เยอะผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรเยอะมากนะคะหลากหลายยี่ห้อไม่รู้จะใช้อะไรใช้มันทั้งหมดไม่ได้สิ สตางค์ก็มีจำกัดนะคะจะเลือกใช้อะไรก็ใช้ให้มันคุ้มๆก็แล้วกันวันนี้เตือนขอนำเสนอบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปไม่ว่าจะเป็นคุณภาพคุณสมบัติหรือว่าราคาที่พี่น้องเกษตรกรต้องพอใจอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทำไร่ทำสวนทำนาไม้ผลพืชผักพืชไร่นาข้าวบุญพืชใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดนะคะหาซื้อก็ง่ายราคาไม่แพงเลยพี่น้องเกษตรกรรู้จักบุญพืชมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันแล้วบางคนก็รู้จักมานานละแต่ยังไม่ได้ใช้นะคะอยากให้ลองจริงๆส่วนใครที่ลองแล้วติดใจอย่าลืมใช้ต่อบอกต่อๆกันไปนะคะ

0: 9000 0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาบุญพืชหรือ LINE @บุญพืช ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะ
1: ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซับและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินเรื่อนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีรากพืชขยายทอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี
2: ดินดีนะครับมีได้เดือนตั้งแต่ว่ามันดำนี่ครับนี่ที่เดือนมากกว่าเนี่ยร่วนเต็มหมด
3: มันจะมีไส้เดือนดินมันจะร่วนซุยที่ไส้เดือนเต็มหมดเลย
4: บำรุงดินตุยสังเกตพอไส้เดือนครับเยอะขุดที่ไหนมีหั่นเหมือนเดิมเนี่ยนะดินดีครับอุดมสมบูรณ์ดี
5: ดินมันร่วนร่วนซุยมากกว่าเดิมครับร่วนซุยมีไส้เดือนเต็มหมดดินมันนิ่มกัน
6: ดินดีค่ะไส้เดือนเยอะ
7: ดินมันจะโฟมาแต่เชื้อเนี่ยจะขึ้นมาเรื่อยๆยังก่อนไม่มีไง
1: ดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมายใช้บุญพืชบุญพืชโทร0861849000ไลน์แอดบุญพืชแอด BP2544
8: จากใบพืชสู่กิ่งก้านสาขามาถึงลำต้นจนไปสู่ระบบรากเพื่อพัฒนาความสมบูรณ์ตั้งแต่ระดับเซลล์ของพืชการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
9: ต้าต้าเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
0: ต้าต้าเป็นนวัตกรรมใหม่จากบุญพืชนะคะให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ถ้าพืชสมบูรณ์แข็งแรงมีธาตุอาหารอย่างเต็มที่เขาก็จะให้คุณภาพผลผลิตที่ดีตามมาแล้วก็ตอนนี้นะคะหาซื้อต้าต้าทุกสูตรจากบุญพืชกันได้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศแล้วค่ะส่วนเพลงเพราะๆในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชก็ยังมีให้คุณผู้ฟังได้

0: ไรอย่างเงี้ยนะคะก็นะฝากขอกันได้ฝากบอกกันได้เดี๋ยวถ้าตนมีตนจะพยายามไปหามาให้นะคะสายด่วนบุญพืชมีคุณก้อยคนสวยเรารับสายกันอยู่ที่0861849000 0861849000หรือLINE @บุญพืชนะคะก็มีทีมแอดมินของเรารับสายกันอยู่ที่ ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ค่ะ
1: บุญพืชดินดำดินดีดินร่วนสุยดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมาย

เรียนเชิญ ดอกดาราจากโอมวงทับ5ค่ะเพลงที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชเอาล่ะ

0: ัยวิชัยสสจะมาพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ทีมงานบุญพืชนะคะบอกเล่าก็สิบประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชในสวนยางพาราให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ
1: ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องบนบานก็เห็นผลทันตาถ้าใช้ปุ๋ยพลังพลังจากบุญพืชปุ๋ยดีมีพลังพลังแห่งดินที่ดีมีไส้เดือนพลังแห่งผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารที่หลากหลายเสริมพลังให้ครอบครัวเกษตรกรไทยก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยพลังจากปุ๋ยพลังพลังปุ๋ยดีพลังดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยปุ๋ยพลังจากบุญพืช
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต่างสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต่างก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต่างสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยัดเคียงข้างเกษตรกรไทย
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: เป็นเกษตรกรที่ใช้บุญพืชอยู่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: อ๋อใช้มานานหรือยังพี่

0: สองสามปีมา
1: ประมาณสองสามปีใช้กับผลอะไรครับ
0: ใช้กับยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ำมัน
1: เป็นยังไงพี่ในสวนยางพาราที่ใช้บนพืชมาสองสามปีเนี่ยบอกผมสักนิดหนึ่งนะเป็นยังไงพี
0: ่ก็ถ้าได้เลยครับต้นยางเลยก็ใบเขียวดีคร
1: ับ ใบเขียวดีใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่แล้วเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำยางเป็นยังไงพี
0: ่เปอร์เซ็นต์น้ำยางดีครับดีครับ
1: อ๋อเปอร์เซ็นต์ดียังไงพี่มันไหล
0: สูงกว่าที่เราใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ต่างกันประมาณสัก 2-3% นะ
1: บนพืชได้เท่าไหร่พี่บนพืชได้เท่าไหร่
0: บนพืชตอนนี้ก็ 40% ก่อนใช้ก็ 37-35-36
1: มาก่อนที่ยังไม่ใช้ประมาณ 35-36 เนาะ
0: ใช
1: ่มาใช้บนพืชได้ถึงเท่าไหร่นะ
0: ตอนนี้ขึ้น40
1: ดีไหมอย่างนี้พี่ดีไหมพี
0: ่ก็ดีราคาก็ประหยัดด้วย
1: เปลือกนิ่มไหมครับอย่างเวลาที่ใช้บนพืช
0: ลูกน้องบอกว่าเปลือกนิ่มดีกัน
1: โอ้ลูกน้องบอกเปลือกนิ่มดี
0: แต่ก็บอกว่ายางออกดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้น
1: สวนปาล์มเป็นไงพี่ที่ใช้เป็นพืชสวนปาล์มเป็นยังไง
0: สวนปาล์มเพิ่งใช้ปีแรกไม่ชัดเจนเพิ่งใช้ปีแรก
1: ยังไม่ชัดเจนอ๋อเพิ่งลองใช้ปีนี้ปีแรก
0: ลองใช้ปีแรก
1: ครับคือใช้สลับร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ยิ่งดีนะครับทุกวันนี้เกษตรกรใช้แต่ปุ๋ยเคมีกันเนาะเกษตรกรก็รู้ยิ่งใช้ยิ่งแย่
0: ครับผมครับ
1: เอาพืชไปลองดูนะครับเพราะว่าพืชช่วยได้หลายอย่างทั้งมีธาตุรองธาตุเสริมและทำให้ดินดีมีไส้เดือนนะครับ
0: ครับผม
1: ใช้ผสมผสานหรือใช้สลับก็ได้หมดนะครับต้นทุนจะ
0: ต้องใช้ผสมกันเคมีกับพืชผสมก
1: ันอ๋อพี่ใช้บนพืชร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมีถูกไหม
0: ครับผม
1: อ๋อเนี่ยถูกต้องเลยครับอย่าไปยึดกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับ
0: ครับผมใช้3-1
1: ก็ได้นะครับหรือใช้สลับบนพืช2ปีเคมี1ปีก็ได้
0: ก
1: ็
0: ได้
1: ท
0: ุก
1: ท่
0: านนะ
1: ใช่อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับ
0: ครับ
1: แต่ผมการันตีว่าใช้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแน่นอนผมการันตีถ้าไม่ดีมาต่อว่าผมได้เลย
0: ได้
1: ครับพี่ชื่ออะไรครับ
0: วิทูล
1: อยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภออะไรครับ
0: บ้านเลขที่8หมู่ที่9ตำบลพิโรกลางอำเภอวังวิเศษครับ
1: อ๋ออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนี่เองนะครับ
0: ครับ
1: เบอร์โทรพี่เบอร์อะไรครับ
0: 0831749491
1: ครับ
2: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นเท่านั้นปุ่นพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่า
3: ถึง2เท่า
2: ต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโศกยืนต้นตายต้องใช้ปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อปุ่นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้
4: ยิ่งใช้ยิ่งดียิ่งมีกำไรนะคะยิ่งใช้ยิ่งสบายใจหน้ายางนิ่มกรีดง่ายได้น้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ดีก่อนหน้าที่จะมาใช้

0: เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยิ่งเปอร์เซ็นต์ต่างกันเยอะก็ยิ่งกำไรเยอะก็ยิ่งเห็นเนื้อเห็นหนังมากขึ้นนะคะในยุคปุ๋ยเคมีราคาแพงในยุคที่ราคายางพาราไม่แน่ไม่นอนวันนี้มาทำกำไรแน่นอนกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกันดีกว่านะคะลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือว่าปลูกพืชชนิดไหนอื่นใดก็ใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้บุญพืชค่ะ
1: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @bp2544

นชัยแล้วก็อีทวงฟลายค่ะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้ศิลปินเขาคอลแลบกันได้หมดอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งลูกกรุงสตริงเพื่อชีวิตร็อกร็อกพูดถึงเพลงร็อกถ้าเพลงร็อกตอนนี้คุณผู้ฟังนึกถึงอะไรนึกถึงน้องเนเน่แต่นึกถึงน้องเนเน่เลยนะคะโอ้โหสาวร็อกนะคะจากเวทีอเมริกาเขาเรียกว่าอเมริกาก็อตทาเลนต์ใช่ไหมล่ะ AGT นะคะโอ้โหเป็นไม่จะบอกว่าเป็นคน

ากันกับ AGT กับThe Voice น่าจะไม่ผิดนะคะมันควบเวทีการสมัยนั้นเนาะแล้วตอนนี้ตอนหลังมาเขาแยกกันแล้วก็พอแยกมาเนี่ยน้องเนเน่ถือว่าเป็นคนไทยคน

สนับสนุนที่ดีเราจะไปโลดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีเนี้ยนะเราต้องหันมาดูเด็กๆที่บ้านแล้วแหละนะคะว่าเขาชอบอะไรส่งเสริมเข้าไปถ้าเชื่อไหมคือถ้าบางคนที่เขายังยึดติดอ่ะเขาเห็นเด็กเล่นกีตาร์ตะแนวไม่ใช่สินั่นแหละลีดกีตาร์ตะแนวนะก็อาจจะแบบอุ้ยทำอะไรไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สนับสนุนแต่ว่า

ทุกๆอย่างถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบเราถนัดนะคะเราสามารถทำได้ดีมันสามารถที่จะไปต่อยอดได้หมดแหละต้นเห็นกีฬาอะไรอะอย่างนึงอะที่น้องคนน้องคนไทยที่เป็นฝาแฝดอะกระโดดเชือกคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มันกีฬากระโดดเชือกเขาก็มีชิงแชมป์โลกอะไรกันแล้วนะคะแล้วคนไทยอะก็ได้เป็นแชมป์ด้วยเก่งมากคือถ้าเป็นสมัยเด็กอะโดดหนังยางอะโอ้ยมันอะไรกันเนี่ยมัวแต่เล่นถุงเท้าขาดหมดเนี่ยจะเล่นแต่เล่นสมัยตอนเด็กมันไม่มีอะไรคอมพิวเตอร์มือถืออะไรแบบนี้หรอกก็เล่นในเรื่องพวกนี้แหละหมากเก็บบ้างโดดหนังยางบ้างถูกกลับไปถึงบ้านนะแม่ด่าทุกทีถุงเท้ามันขาดเพราะว่าเวลากระโดดแล้วถุงเท้ามันเสียดสีนะสรุปแล้วก็คือถ้าเล่นถ้าไม่ว่าจะมีเป็นกิจกรรมอะไรที่มันไม่ได้มีผลเสียหรือว่าเป็นกระทบผลกระทบกับตัวผลกระทบที่ไม่ดีกับตัวเราแล้วก็คนอื่นลองพัฒนามันไปนะคะเพราะว่ามันทุกช่องทางมันมีเกมอะไรอ่ะเล่นเกมในเกมอ่ะขนาดเล่นเกมอ่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นระดับโลกกันแล้วนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างเงินจากเกมได้ด้วยแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเล่นไม่ลืมหูลืมตาไม่ดูฟ้าดูดินเล่นแล้วก็เสียเล่นแล้วก็เสียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็อีกอย่างนึงเนาะแต่ว่าทุกๆอย่างถ้าเราพัฒนาไปทางที่ดีอ่ะมันสามารถที่จะต่อยอดไปได้นะคะก็ลองมาดูเด็กๆที่บ้านคนที่บ้านนะคะว่าชอบอะไรถนัดอะไรยังไงแล้วเราจะส่งเสริมเขาได้ยังไงนะคะไม่แน่คุณอาจจะมีแชมป์โลกอยู่ในบ้านคุณก็ได้ตอนนี้นะคะเอาใจช่วยเด้อเอาละค่ะวันนี้นะคะก็พูดไปเรื่อยแหละคนไทยพูดไปเรื่อยนะคะอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับรถต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชและแน่นอนผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเพื่อพี่น้องเกษตรกรไทยหว่านปุ๋ยทั้งดินและฉีดพ่นทั้งใบด้วยตาตารับรองว่าผลผลิตออกมาซุปเปอร์จัมโบ้สุดยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นตาตาหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีก็ตาม

0: สูงตาตามีหลายสูตรให้เลือกใช้ราคาไม่แพงที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านนะคะ
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% เพื่อพี่น้องชาวไร่ต้องการให้อ้อยปลูกใหม่แตกกอใหญ่แตกกอมากอ้อยโตเร็วอ้อยโตไวอ้อยได้น้ำหนักดีมีความหวานเพิ่มขึ้นต้องการยืดอายุอ้อยแก้ปัญหาอ้อยต้นฝอยและลดการระบาดของหนอนกออ้อยต้องการให้ข้าวโพดขึ้นพร้อมกันขึ้นเสมอกันข้าวโพดไม่เป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าและต้านทานโรคราน้ำค้างโรคใบลายได้ดีต้องการให้ข้าวโพดออกดอกพร้อมกันออกฝักพร้อมกันฟันไม่หลอข้าวโพดฝักใหญ่เสมอกันใช้พลังร่วมกับต้าต้องการให้มันสำปะหลังหัวใหญ่ไม่เป็นแขนตุ๊กตาหัวไม่เน่าเก็บได้นานปริมาณแป้งมากใช้ปุ๋ยพลังร่วมกับปุ๋ยเคมีอินทรีย์ชีวภาพที่เคยใช้เห็นผลเร็วท่านใจได้ผลผลิตดีดินดีไม่มีเสียพิสูจน์คุณภาพปุ๋ยพลังและอาหารเสริมพืชต้าได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านทั่วประเทศ
2: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ
0: นะคะใส่ปุ๋ยได้ใส่ปุ๋ยดีนะคะเตรียมต้นบำรุงต้นเอาไว้ให้ได้ผลผลิตที่ดีใครที่เก็บผลผลิตแล้วนะคะก็บำรุงต้นด้วยนะคะตัดแต่งกิ่งแล้วก็บำรุงต้นผลผลิตที่ดีก็จะตามมาในฤดูกาลหน้านะคะวันนี้ทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาและบิ๊กทวีคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชค่ะ

ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญ

0: ืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไป
2: ต้าต้าให้อาหารเสริมทางใบพืชเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีพืชสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แค่เมล็ดก่อนหว่านหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกทม.เร่งกู้สะพานสูงลาดกระบังรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมเปิดระบบเยียวยาออนไลน์ภายในวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการเยียวยาประชาชนโดยคาดว่าช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกช่วงๆไม่ใช่ฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงยังไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลหากสามารถเร่งพร่องน้ำในระบบคลองให้มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากที่สุดขณะที่คลองสายหลัก4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษส่วนคลองลาดพร้าวมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการรับน้ำที่ระบายมาจากคลอง2จังหวัดปทุมธานีทางนี้กทม.ได้เพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพญาสุเรนจาก10เซนติเมตรเป็น20เซนติเมตรเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงระหว่างคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเร่งกู้คืนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนโดยรอบส่วนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ติดตั้งท่อซิ่ง4ท่อแล้วสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้เร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยกทม.อยู่ระหว่างการเตรียมเปิดระบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมออนไลน์ภายในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ประชาชนทยอยเดินทางยื่นเอกสารเยียวยาน้ำท่วมบรรยากาศที่สำนักงานเขตบางกะปิภายหลังเปิดให้ประชาชนยื่นเอกสารหลักฐานในการขอเยียวยาจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันแรกพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ายื่นเอกสารโดยเฉพาะช่วงบ่ายพบว่าประชาชนเดินทางมายื่นเอกสารหนาแน่นขึ้นนายอนุทัยสถานโยธินเล่าว่าบ้านอยู่ลาดพร้าว101แยก40ถูกน้ำท่วมระดับอกชั้น1ของตัวบ้านถูกน้ำท่วมทั้งหมดรวมถึงรถยนต์เคลื่อนย้ายไม่ทันซึ่งน้ำเริ่มท่วมตั้งแต่กลางดึกวันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจึงตัดสินใจนำครอบครัวออกจากบ้านมาเช่าบ้านชั่วคราวเพราะลูกยังเล็กส่วนวันนี้เดินทางมายื่นเอกสารหลักฐานขอเยียวยามองว่าขั้นตอนการกรอกเอกสารยังมีความยุ่งยากต้องเขียนหลายใบซึ่งผู้สูงอายุอาจไม่สะดวกวันนี้เดินทางมาถึงสำนักงานเขตบางกะปิตั้งแต่11นาฬิกาแต่ยื่นเอกสารเสร็จสิ้นเวลา13นาฬิกาใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเพราะเอกสารไม่ครบจึงต้องกลับไปปริ้นเอกสารและรวบถ่ายความเสียหายมายื่นประกอบส่วนเหตุผลที่เลือกเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานเขตแทนการยื่นผ่านระบบออนไลน์เพราะคิดว่าการยื่นที่สำนักงานเขตน่าจะไวกว่าและไม่รู้ว่าหากยื่นผ่านแอปพลิเคชันจะได้รับเงินเยียวยาตอนไหนบอร์ดกสทช.ตั้งสุภัทรนั่งประธานกสทช.แทนหมอสรณะชั่วคราวกรรมการกสทช.6คนได้แก่นายต่อพงษ์เสลานนท์รองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ศาสตราจารย์กิตติคุณดร.พิรงรองรามสูตรรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรสุพัชลาไสยพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไหร่เจริญจัดการประชุมกสทช.นัดพิเศษที่สำนักงานกสทช.โดยพลอากาศโทดร.ธนพันธ์เข้าร่วมประชุมระบบออนไลน์โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรเป็นประธานในการประชุมเฉพาะครั้งนี้ดร.สุภัทรได้กล่าวภายหลังการประชุมว่ายังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาวาระงานค้างแต่เป็นวาระการบริหารจัดการเพื่อกำหนดแนวทางการประชุมครั้งต่อไปทั้งการจัดลำดับวาระวิธีการนำเรื่องเข้าพิจารณาและวันประชุมสำหรับหลักในการนำวาระเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมกำหนดไว้3กลุ่มได้แก่เรื่องที่มีกรอบเวลาหรือเส้นตายเรื่องที่ค้างมานานและเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดลำดับงานที่ค้างอยู่ก่อนเข้าสู่การประชุมเพื่อพิจารณาครั้งต่อไปขณะเดียวกันที่ประชุมวางกรอบการประชุมในเดือนตุลาคมประมาณสัปดาห์ละ2วันและสามารถเพิ่มวันประชุมได้หากยังสะสางไม่ทันโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรประเมินว่าภายในประมาณ1เดือนถึง 5-6 สัปดาห์น่าจะมีการลดวาระครั้งลงได้มากแม้จะยังไม่สามารถทำให้เหลือศูนย์ได้ทั้งหมด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
9: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
10: เพื่อชีวิต
11: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: เอิ่นน่าจะฮอตนินกาแฟซองทรีนวันที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนินกาแฟซองทรีนวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเข้ม
13: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมัน
14: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

Record Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ แจ็คผู้น่ารักลักษณ์ไหนเจริญที่335715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

อสอมอทอสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: Modern Music. ถึงผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: Modern Life Modern Music 96.5
0: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดแล้วก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า

0: ำลังใจที่ไกลกันจังนะคะผลงานเพลงนี้จากพรจันทพรค่ะสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิกเซเลปี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยเพาสตูดิโอค่ะโอ้บางครั้งกำลังใจอาจจะอยู่ไกลไปสักนิดนึงนะส่งมาให้ถึงส่งมาให้ถึงใจซะหน่อยโอ้มันจะได้กระชุ่มกระชวยบ้างนะคะในช่วงเจาะคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบก็สามารถ SMS ขอเข้ามาได้ที่4689400นะคะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด L 1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชา
1: ถึงช่วงท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ83บาทค่ะคลองแง84บาทจังหวัดตรัง84บาทภูเก็ต84บาทสุราษฎร์ธานี84บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ89บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย76บาท50สตางค์น้ำยาง82บาทนะคะขอบคุณทุก SMS ด้วยนะคะรวมถึงทุกๆเสียงทุกๆสายที่โทรมาวันนี้นะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังต้องคงเฝ้าระวังกันต่อไปเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำหลากน้ำไหลฝนตกที่และยิ่งเป็นฝนตกเนี่ยบอกตรงๆว่าควบคุมปริมาณน้ำไม่ได้เนาะแล้วเราทำได้แค่พยากรณ์ทำได้แค่นั้นจริงๆนะคะดังนั้นการเฝ้าระวังการเตรียมความพร้อมต่างๆคนในหมู่บ้านคนในเพื่อนบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องร่วมมือร่วมใจกันสักนิดนึงอะไรที่ผ่อนปลนกันได้ผ่อนปลนกันไปก่อนบางคนโหที่น้องเมย์ลงพื้นที่ไปนี่บางคนทะเลาะกันไม่คุยกันแล้วหนูจะทำยังไงพอถามว่าอ้าวคุณพี่จะออกหรือเปล่าบอกไม่รู้ไม่ตอบเอ้าซะอย่างนั้นโอ้ยช่วยกันหน่อยช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้บางทีนะการที่เราเอ่ยปากช่วยเหลือกันคุยกันมันอาจจะทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นแล้วหลังจากนี้ก็กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็ได้นะคะก็อาศัยช่วงวิกฤตนี่แหละให้มันเป็นโอกาสให้ทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะประมาณนี้แล้วกัน

0: อ่ะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีธอส.บียอนด์เฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านกับเพลงนี้ลมจ๋าจากสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คือจะได้ไม่ลืมกันจะได้ไม่ลืมกันเพราะว่าอีก2วันจะไม่เจอกันนะจ๋า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

กไล่มนให้สะกดมนตราให้หลักกูล่องกูออกจากถ้ำเหือห้ากินนอนไม่ได้ถ้ากูไม่ไปห้าจะเสกคาถาให้รักเก่งแต่กูให้หลักกูล่องกูหลักกูล่องกู

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมาจัดรายการเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของบทเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักเหมือนยาขมของแม่พึ่งบุญจันทร์นะครับแล้วก็ฝนต้องสาบนะฮะพี่ตั๊กกตัญชลดาความรักของยักษ์เขียวนะฮะจากพี่เดียวไออุ่นแล้วก็รักกูหลงกูนะฮะจากน้องสายศิวพรนะฮะสี่เพลงจัดให้นะครับผมทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับที่4689400นะฮะทักทายครับผมน้องปอใช่ไหมครับแล้วก็พี่สองคนด้วยเนาะแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงอีกหลายๆท่านนะครับที่ส่งข้อความกันมาเนาะแล้วก็ทาง Facebook นะครับพี่สังสุราษฎร์ทักทายครับผมพี่สาวคำนี่แล้วก็พี่ศรีสุนทรสวัสดีครับพี่แมวเซาชอบหลับนะครับพี่เจรูนพี่ทุ่งบ้านไร่คุณพี่บุญเลียนสวัสดีครับนี่พี่เกษมพี่สุภัตราน้องลิซ่านะครับพี่สุนิสานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พินโยครับพี่สว่างครับพี่รามิดาทักทายนะครับผมทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ณตอนนี้ครับ LTM FM 95ได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ชุลแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงจัดไปครับเดี๋ยวเรามารับสายกันเนาะ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะอสุรกายนะครับจากการทัศนะนะฮะจัดให้เลยนะครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วนะน้องต้องแป้งเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมเอ้าเงียบเฉยเลยอ่ะยังไงฝากน้องแป้งลองติดต่ออีกรอบนึงนะครับไม่รู้ว่ายังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราระหว่างรอสายนะครับเรามาทักทายกันก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับพี่สาวขามน้องแบมสวัสดีค่ะมาแล้วพี่ประจวบครับพี่จิรพรพี่รัตดาพี่วิชัยพี่บุญเรียนนะครับผมพี่สว่างนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สุภัทราพี่สุนิสานะครับทักทายครับผมไปถึงน้องณัฐพงษ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับผมโอเคอ่ะน้องแป้งตอนนี้พร้อมแล้วรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ไม่ค่อยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่สมศักดิ์นะ
3: ครับพี่สมศักดิ์ครับ
2: พี่สมศักดิ์โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ
3: จากนครศรีธรรมราชครับอำเภอพระพรหมครับ
2: โอ้จากนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับทำงานอยู่หรือเปล่า
3: ครับทำงานอยู่กำลังต้มปลาทูอยู่ครับ
2: ต้มปลาทูอยู
3: ่ครับ
2: โอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะแล้ววันนี้พี่สมศักดิ์ครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ก็ไอ้นั่นสั่งนางของบุญช่วยคำชิดนะครับ
2: สั่งนางจากพี่มนต์สิทธิ์นะ
3: บุญชิดคำช่วย
2: ได้เลยครับได้เลยครับผมอยากจะมอบไปกับใครเป็นพิเศษไหม
3: บอกไปถูกเชื่องถูกใช่คนตีควงยุ้นนะครับ
2: ได้เลยคร
3: ับแล้วบอกว่าน้องเพชรด้วยแล้วคนหลังไม้ด้วยน้องอะไรเมื่อกี
2: ้น้องแป้งน้องแป้ง
3: อ๋อน้องแป้งหลังไม้น้องแป้งมั่งน้องเบมั่งเดี๋ยวจำไม่ค่อยได
2: ้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับเดี๋ยวจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: ครับมอบไว้นั่นแหละมอบไว้น้องเพชรแล้วก็น้องหลังไม้ด้วยนะครับและเป็นเสียงทุกสายด้วยนะครับ
2: โอเคได้เลยครับพี่สมศักดิ์ขอบคุณมากๆครับผม

สวัสดีครับนะฮะพี่สมศักดิ์นะครับจากนครศรีธรรมราชครับขอเพลงสั่งนางจากป๋ามนต์สิทธิ์คำสร้อยจริงนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับปะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับสั่งนางครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยครับผม

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: เดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

จัดไปนะฮะบทเพลงพูดลอยๆนะครับจากอัศนีโชติกุลนะครับพี่ป้อมนั่นเองนะฮะก่อนหน้านั้นครับคือพ่อเนื้อทองจากน้องเปาวลีนาหน้าทองจากโจอี้ภูวศิษย์นะครับแล้วก็ภวังค์จิตจากน้องปรังทิพย์นะครับทักทายครับผมไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวีมารายงานตัวพี่พินโยกำนันแดงนะครับพี่บุญเลียนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ออนจิราพี่สาวขามนะครับสวัสดีไปถึงไอ้มิชัยนะครับหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับพี่สังสุราด้วยนะฮะทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาพูดกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอแมนด้านะครับเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับเปลี่ยนห้องนอนให้ปังต้อนรับเทศกาลปีใหม่ส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดรัดรอบแน่นไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าโดยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์นะครับมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นนะฮะแล้วการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวนะครับเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันสองสไตล์ในเซตเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นลาย Midnight Forest ลายดอกไม้ป่าบนโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบมีสไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นลาย Sweet Carnation นะครับลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์นะครับช่วยให้ห้องนอนดูอบอุ่นและก็ผ่อนคลายด้วยนะฮะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่นะครับอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะครับซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรนะครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ Shopmania นะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาครับพี่อมราครับพี่เอกชัยนะครับทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็มาคอมเมนต์ใน Facebook นะครับที่ LTM FM 95ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะเบอร์เดิมครับ02 248 1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุก

0: bantomi ayera aha
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรดเพลงฮิตนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่คณิษฐาด้วยนะครับกำนันแดงกำนันแดงมาแล้วพี่สมโชคนะครับสวัสดีครับพี่รวิกรพี่สาวขามนะฮะพี่พินโยพี่บุญเรียนพี่ออนจิราจากยะลาพี่อะไรนะพี่ชากีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับจากนครศรีธรรมราชนะฮะสวัสดีครับผมพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะเอาละครับอภิพิธวัฒน์ด้วยนะครับในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่สมบัติเนาะ
2: ครับผม
1: โทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
2: ้ระยองครับมา
1: จากระยองนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศที่นู่นฝนตกไหมครับ
2: วันนี้ตกหน่อย
1: ๆตกนิดหน่อยเน
2: า
1: ะ
2: เสีย
1: ๆจัดไปนะฮะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ท่านมนคนดีครับของกุ้งอ
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ฮะอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: อ๋อพิเศษเลยหลังไม
1: ค์อ่ะให้กับน้องแป้งเน
2: า
1: ะ
2: ครับผมแล้วก็หน้าโฆษกด้วย
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: อ๋อจำไม่ได้ครับเป็นบอยอ่ะ
1: เข้าใจ
2: ครับ
1: ผมเข้าใจเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวพูดตามดีเจนะ
2: ครับผม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
2: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และอ้ายอัยรา
2: และอ้ายอัยรา
1: อาฮ่า
2: อาฮ่าร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอาฮ่า
2: อายระ
1: สุดยอดไปเลยครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับจัดไปฮะก็ขอเพลงเป็นของพี่กุ้งสุทธิราชนะครับก็เดี๋ยวผมเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับผมจัดให้4เพลงเลยยาวๆนะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่านะครับคาถามหานิยมครับพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับผม

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับจัดไปทั้ง4เพลงนี่แนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถามหานิยมจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับท่านเมื่อคนดีนะฮะจากพี่กุ้งสุธิราชอาสยามแล้วก็หนุ่มเมืองเพชรนะครับพี่ชัยโยธนวัฒน์นะครับแล้วก็คนขี้อายนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์ทั้ง4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับทักทายครับผมไปทาง Facebook นะครับคุณพี่บุญเลียนพี่ปราณีตพี่สุวรรณีพี่ระวิกรนะครับพี่ทิพวรรณกำนันแดงพี่คณิษฐานะครับผมพี่พินโยบอนวีนะฮะทักทายครับผมพี่จุ๊บแจ้งสวัสดีครับพี่สาวขามพี่ออนชิราพี่ชากีนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกชีวิตกันบ้างดีกว่าวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะบทเพลงนี้เลยนะครับผิดหวังซ้ำเท่าจากเอ๊ะพักดีระเบียบวัฒนศิลป์ท็อปไลน์นะครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พ่อใหญ่เฉลิมพลมลคำเลยล่ะฮะสุดยอดเลยนะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้าน2ครับผมจ
0: อกคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผม DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158 สองเพลงจบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงแผลในใจจากวงไมโครและก็รอยร้าวนะครับจากคุณพี่อิทธิพลังกุลนะครับอันนี้ตามคำขอเลยนะครับทักทายครับผมไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live ที่ส่งข้อความกันมานะฮะทาง LTM FM 95นะครับสวัสดีพี่ยงยุทธนะครับพี่วันสิริสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่ประสิทธิ์พี่สถาพรพี่เอกสินพี่แอนพารามานะครับสวัสดีครับพี่กันวพีพี่ระวิภาพี่จิรวรรณนะครับน้องลิซ่านะครับน้องนิวเคลียร์สวัสดีค่ะโอ้ยไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับพี่รามจิตเจริญนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บรรเทาใช่ไหมครับทุกท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความกันมาแล้วก็ทักทายกันนะครับพี่ยงยุทธครับพี่สันทัศน์ครับกำนันแดงครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะตอนนี้ครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะฮะขอบคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อไม่ว่าจะเป็นช่วงออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 14 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของออนไลน์ฮิตและก็เพลงฮิตสตอรี่นะครับ2เพลงจบไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแนะนำเพลงกันหน่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิมานดินจากพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับแล้วก็ดวงจันทร์บนยอดเขาวงไม้เมืองแล้วก็รับอีสานนะครับตามคำขอเลยเนาะแล้วก็สองเพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ไม่เต็มดวงนะครับจากน้องนันอานันต์แล้วก็เพลงจันทร์นะครับจากพี่หญิงทิติการกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมครับเวลาเดิม 02:00 ถึง 05:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปถึงพี่ณรงค์พี่สุชาดาพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีกำนันแดงยังอยู่เนาะพี่อารมณ์นะครับพี่จุ๊บแจงพี่เอกสินน้องลิซ่านะครับสวัสดีครับผมทุกท่านที่ทักทายกันมาเนาะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะจะเป็นเพลงอะไรบ้างเพลงสบายสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับสัก4เพลงครับผม

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: ขอขอบคุณนะฮะกาแฟเขาช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีนะครับวิตามินรวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดีนะครับผม4เพลงจัดให้นะฮะสบายสบายไม่ว่าจะเป็นกุหลาบแดงนะฮะจากพี่สมจิตบ่อทองนะครับแล้วก็ขึ้นฮอตกอบก็ได้นะครับจากพี่พีเสด็จเนาะคนบาปที่ฮักอ้ายนะฮะต้องบิวจิตแล้วก็คุ้นแผนเดินกลอนจากอาจารย์รุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับผมสวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่สาครพี่นิ่มพี่บุญเรียนคุณยายพอเพียงพี่เอกชัยนะครับสวัสดีลุงต้อยด้วยนะฮะพี่ทิพวรรณพี่สุภัทราสวัสดีครับผมพี่เยเฮือมาแล้วนะฮะกำนันแดงนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอ่ะอย่ารอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
5: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: ท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปริม
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมตี2ถึงตี5นะครับนะก็เจอกัน3ชั่วโมงแบบนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามาทักทายกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังไมค์ของน้องแป้งนะฮะน้องแป้งก็รออยู่นะครับรับสายอยู่022481366ครับทาง SMS เช่นเดียวกันนะฮะ4689400ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไปกับอีกหนึ่งบทเพลงตามคำขอที่เยอะที่สุดในวันนี้เป็นบทเพลงของคุณเพชรคทาวุฒินะฮะอ่านเกมไม่ขาดนั่นเองนะครับจัดเพลงนี้ให้นะฮะเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู้

0: ันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะดิฉันมีชีวิตรอดจากน้ำท่วมกลับมาจัดรายการแล้วนะคะสวัสดียามเช้า22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านสามารถรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมทนะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect จะได้เห็นดีเจนะคะคนตรงๆนี่แหละอ่านข่าวจริงจังมากเลยสองบทเพลงจัดไปล่องเรือหารักรำวงลอยเรือไม่ได้เปิดประชดหน่วยงานรับที่ไหนทั้งนั้นนะไม่ได้เปิดอะไรเลยที่หน่วยงานบางหน่วยงานปกป้องน้ำท่วมไม่ได้ทำคนกรุงพ้นต่ำเส้นความยากจนอะคือต่ำลงไปทำเตี้ยเรี่ยลงไปพี่น้องที่เคารพนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องก่อนที่จะพูดอะไรมากไปกว่านี้โอ้ยสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ต้องพูดลำบากลำบนสวัสดีค่ะคุณชลอยเอี่ยมสะอาดคุณทำรงหามฤทธิ์คุณแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่คุณรุ่งรุ่งคุณเล็กคุณมนตรีบู่ศรีคุณจารินีบุคคำคุณแครอทแสนดีพิเศษโอ้ชื่อดีจริงมาซะส้มชะแครอทสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติใจช่วงนะจ๊ะพี่น้องค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะพูดผิดอีกละสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันขานวันผิดนะคะดิฉันยอมรับว่าดิฉันผิดดิฉันเสียสติแต่วันนี้แน่ๆเลยวันนี้วันที่3ตุลาคมไม่ผิดชัวร์อาทิตย์ที่แล้วถามว่าทำไมผิดเพราะดิฉันสติไม่ดีดิฉันสติเสียดิฉันติดน้ำท่วมดิฉันมาไม่ได้ดิฉันออกจากบ้านตื่นจากบ้านตีสี่ครึ่งมันจะต้องถึงอสมทแล้วปกติไม่ถึงค่ะดิฉันติดน้ำท่วมคราวนี้สติดิฉันก็แตกเพราะว่าข้างหน้าดิฉันเนี่ยน้ำกำลังขึ้นแต่ว่าดิฉันไม่ได้อยู่คันหน้าดิฉันอยู่คันที่ห้าดิฉันไม่เคยมาสายแต่วันนั้นดิฉันไม่ได้มาดิฉันไม่ถึงสถานีขอบคุณน้องตาขอบคุณน้องแป้งนะคะประสานงานจนกระทั่งสามารถออกอากาศได้เป็นปกติท่ามกลางสติของดิฉันที่หลุดลอยไปถึงไหนก็ไม่รู้ต้องข่มจิตข่มใจพี่น้องคุณผู้ฟังนึกออกไหมคนกำลังโมโหแล้วต้องทำเสียงเรียบๆจัดรายการเรื่อยๆอ่านไม่เถือกอ่านผิดอ่านถูก ไปกันใหญ่แล้วก็พูดเป็นนายคุณผู้ฟังก็เขียนข้อความมาว่าพูดเป็นนายจะไม่มาจัดรายการก็มันไปไม่ได้พี่น้องมันติดน้ำ ปกติเผื่อเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยยังไงก็ทันนะคะเพราะตอนเช้าเนี่ยรถในกรุงเทพไม่ติดแต่วันนั้นติดจริงๆติดน้ำท่วมจะถอยหลังเหรออ๋อถอยไม่ได้ค่ะรถมาข้างหลังเขาก็ไม่รู้เหมือนกันบางคันกดแตรปิ้นปิ้นปิ้นสนั่นลั่นทุ่งเลยดิฉันก็ขานวันผิดนะก็ขออภัยดิฉันผิดเองพี่น้องดิฉันผิดที่ฉันเกิดเป็นคนกรุงเทพในเวลานี้ แต่จริงอ่ะดิฉันน่ะเกิดจริงดิฉันเกิดถนนดีบุกจังหวัดภูเก็ตเนอ แต่ช่วงนี้ดิฉันอยู่กรุงเทพวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้เมื่อปี2533เป็นวันรวมชาติเยอรมันชื่อว่าเยอรมัน Unity Dayจากการที่รวมเอาเยอรมนีตะวันออกกับเยอรมนีตะวันตกเนี่ยได้กลับมารวมกันเป็นประเทศเดียวอีกครั้งหนึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของสงครามเย็นในเยอรมันการที่เยอรมันต้องถูกแยกเป็นตะวันออกตะวันตกเนี่ยนานถึง4ทศวรรษนะคะเพราะว่าเป็นการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ไงเป็นการแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะกลุ่มประเทศผู้ชนะสงครามเขาก็เลยตกลงกันแบ่งดินแดนอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยการรวมกันเป็นเยอรมนีตะวันตกส่วนโซเวียตนะคะก็จัดตั้งเยอรมนีตะวันออกปกครองแบบคอมมิวนิสต์สร้างกำแพงเบอร์ลินเลยขวางกั้นคนชาติเดียวกันแบ่งดินแดนเป็นสองฝั่งแต่ด้วยเหตุผลของการจำกัดเสรีภาพแล้วก็เศรษฐกิจที่ย่ำแย่
ชาวเยอรมันตะวันออกหลายล้านคนก็พยายามที่จะหลบหนีจากออกไปตกนะคะจนในที่สุดเนี่ยกำแพงเบอร์ลินก็ล้มสลายไปสู่การรวมประเทศเยอรมันอย่างเป็นทางการในวันนี้3ตุลาคมแล้วก็ถือเป็นวันชาติเยอรมันจนปัจจุบันนะคะเนี่ยเห็นมั้ยเราต้องสามัคคีเข้าไว้พี่น้องเราต้องอย่าแตกแยกแล้วเราก็เขี่ยนักการเมืองที่ไม่ดีไปไว้ที่อื่นสวัสดีค่ะคุณบุญเรือน3เสนคุณอาวุธเจนด่านกลางสวัสดีค่ะคุณจินดาดวงใจคุณนอนเอ้ยชื่อน่ารักมากเลยชื่อนอนสิทธิสอนสวัสดีค่ะคุณมุกดาวันทองประดับคุณวัชระเจริญยิ่งคุณวิไนพุทธิศักดิ์สาวงคุณบุญโจมบริบูรณ์มังสานะคะอ่านยากนิดนึงนามสกุลแต่อ่านได้นะคะเอ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยกำลังใจมานะคะทาง LTM FM 95กราบขอบคุณพี่น้องเป็นอย่างยิ่งดิฉันจะรักษาชีวิตดิฉันไว้อยู่ก่อกวนพี่น้องประชาชนทางวิทยุอสมทนี่แหละไปเรื่อยๆนะคะนะทักทายเสร็จมานี่เลยมาถึงนี่เลยผู้ประสบภัยความหิวใบแมมบุรีรัตน์เอาไงดีนี่ดิฉันไปนี่มาแม่กลองใกล้นิดเดียวนำเสนอเมนูลุ่มแม่น้ำแม่กลองละแวกจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นเมนูน้ำปลายำทำง่ายง่ายนะเออเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายมอญนะโอ้โหวันนั้นข้าวหมดหม้อดิฉันทานอ่ะโอ้โหนะชื่อว่าอวดอาจมอวดอาจมดิฉันอ่านถูกไหมอ่ะดิฉันจะท่องมานะตลอดสัปดาห์เลยนะคะเออรสชาติเนี่ยเข้มข้นเลยขั้นตอนการทำนะเรียบง่ายแต่อัดแน่นไปด้วยสมุนไพรหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดแล้วก็พริกแห้งวิธีปรุงง่ายมากพี่น้องจดจำไว้อย่างง่ายเลยแต่ต้องจำสมุนไพรไว้ให้ดีด้วยจะต้องใส่ให้ครบโดยเฉพาะกระชายเอามาขามเปียกมานะมะขามเปียกอะนะเออเอามาเลยนะลงไปในถ้วยตามด้วยน้ำปลาดีแล้วก็นั่นวางพักไว้30นาทีจากนั้นนะคะใส่ถุงมืออ่าขยำมะขามเปียกกับน้ำปลาเนี่ยให้เข้ากันแล้วก็กรองเอาแต่น้ำนะเออเติมด้วยน้ำตาลปี๊บนะสักนิดหนึ่งคนให้ละลายให้เข้ากันอ่ะจากนั้นก็ใส่สมุนไพรที่หั่นซอยไว้นะไม่ว่าจะเป็นอ่ะฉันจะอ่านช้าๆคุณผู้ฟังก็จะได้จำแม่นๆมีหอมแดงนะมีกระเทียมนะใบมะกรูดตะไคร้กระชายพริกขี้หนูสดพริกขี้หนูแห้งตามชอบเลยใส่ลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันตอนนี้ละความหอมก็ได้ใจมากเลยน้ำลายไหลเลยพี่น้องเอ้ยรสชาตินะหวานเค็มจัดจ้านน่ะแล้วมีเปรี้ยวหน่อยนะอุ๊ยแล้วมันไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวมันเป็นเปรี้ยวจากมะขามอ่ะเออมะขามเปียกนี่แหละคราวนี้นะสำหรับคนที่เกียจดิคนก็ไปศึกษามาคุณผู้ฟังนึกออกมั้ยคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเวลาเนี้ยมีน้ำปลาอยู่ในบ้านเฮ้ยสวยนะมีน้ำมะขามเปียกสำเร็จรูปอะที่เขาทำไปใส่ขวดอะหรือไม่งั้นก็ใส่ซองจากร้านสะดวกซื้อเอามามิกเอามารวมกันแล้วคนๆแล้วเติมน้ำตาลปี๊บลงไปก็ได้แล้วก็ใส่เครื่องลงไปจัดสำรับเลยพี่น้องน้ำปลายำของพี่น้องชมรเนี่ยนะคะอาวัดอจมเนี่ยเออนะก็วางข้างกับถาดผักพื้นบ้านก็มีขนุนอ่อนมะเขือเปาะขมิ้นขาวขมิ้นอ่อนกระทือนะเออแล้วก็มีขิงอ่อนมีผลมะเดื่อมะแว้งพี่น้องคดข้าวหอมนะจากหม้อเลยนะก็สวยหอมๆนี่แหละแล้วก็ตักนะเอาวัดอจมเนี่ยนะคะยำถึงรสชาติคล้ายอะไรคล้ายน้ำพริกมะขามอ่ะทานคู่กับผักสดผักสมุนไพรหลากหลายได้สุขภาพอิ่มท้องแต่ไม่รับประกันอาการกระเพาะคลากนะกระเพาะคลากเนี่ยคือภาวะที่กระเพาะอาหารน่ะมันยืดขยายตัวอกกว้างมากกว่าปกติจากการรับทานในปริมาณที่มากเกินไปจนกระเพาะเนี่ยนะคะไม่สามารถหดตัวกลับมาจนกระทั่งมีขนาดเท่าเดิมได้ในทันทีเขาเรียกว่าเข
ขาแปลว่าอิ่มเกินนะคะบทเพลงเพลงนี้คนบ้านแพรราตรีเขียนมาเลยนะคะบ้านแพรเนี่ยนะคะเป็นลำคลองบางแพเป็นสายน้ำหลักเลยนะคะเอ้าส่งเสียงเร็วหน่อยเร็วพูดแบบมีความในนะว่าเอ๊ะดิฉันไปแถวนั้นมาใช่ไหมบทเพลงเพลงนี้จัดให้ค่ะรักร้างราตรีโอ้ชื่อเราเรือทั้งนั้นเชิญรับฟังค่ะ

พี่น้องที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้ต้องใส่ใจเช้านี้พี่น้องฟังเพลงรอเรือเยอะมากเลยล่องเรือหารักลำวงลอยเรือและที่เพิ่งจบไปเนี่ย

ติเสียจริงๆนะคะโอ้โหอกสั่นขวัญแขวงดีเจหัวใจจะวายเออรายการก็ต้องจัดน้ำก็ต้องหนีชีวิตนี้เจออะไรมาเยอะนะเออคราวนู้นคุณผู้ฟังจำได้ไหมเออปี54นี้น้ำท่วมใช่ไหมพาแม่พาหลานอบพยพอีลุงตุงนางไปกันนะตุลัดตุเลโอ้โหเฮ้ยแล้วก็มาอะไรอีกล่ะมาอ๋อแผ่นดินไหวแล้วครั้งนี้ก็เจอเนี่ยน้ำท่วมจัดรายการในรถเออชีวิตนี้มันก็เจออะไรแปลกๆดีเหมือนกันนะคะแต่ที่แปลกที่สุดคุณผู้ฟังเราต้องตั้งสติให้มันเราอยากช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนในกรุงเทพน้ำท่วมแนะนำเลยนะคะไอ้มูลนิธิม่วยตัวนู่นนี่นั่นอย่าส่งสตังเราไปสมทบนะเขาอยากได้หน้าเขาอยากได้เงินเอออะไรเราก็ไม่ต้องไปส่งเสริมหรอกเอาดิฉันพูดอย่างนี้นะเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาทำไปโดยลำพังเราไม่ต้องส่งเงินไปแต่ที่จำเป็นพี่น้องไทยต้องช่วยกันนั่นคือส่งเงินไปนี่เลยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพี่น้องดีจริงดีจังสแกนบริจาคได้ทุกธนาคารเติมบุญได้บุญพี่น้องเราต้องทำบุญให้ถูกทางใช่ไหมถ้าเราทำผิดทางเป็นไงมันก็เหมือนการเติมโปรตีนลงในเนื้อร้ายมะเร็งเออเราไปเพิ่มมะเร็งมันก็เร่งตายบาปไหมเราสิบาปเพราะเราเป็นตัวเร่งใช่ไหมแล้วก็เออโอนเงินก็ได้นะคะผ่านธนาคารกรุงไทยอ่ะเออชื่อของบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะสภากาชาติไทยเข้าไปปั๊บนะหาเลย Google โอ้เราเก่งนะคนไทยนะอันนี้เลยแล้วก็จะมีการตอบกลับอัตโนมัตินะที่สำคัญค่ะเอาไปลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีเราใช้คำว่าลดหย่อนภาษีเราไม่ได้หนีภาษีอย่างดิฉันเนี่ยนะคะทำตรงนี้แล้วก็เอาการบริจาคเนี่ยนะคะไปหักลดหย่อนภาษีเออบางคนก็พูดผิดบอกนี่เป็นการหนีภาษีไม่ใช่ค่ะพี่น้องทำบุญให้ถูกทางนะคะขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนี่ดิฉันรู้มาอีกเรื่องนึงไม่พูดไม่ได้เลยบางที่นะเออบางมูลนิธินะไม่ใช่ทุกที่นะเออที่เขาช่วยกันน่ะเขารับโทรศัพท์แล้วเขาพวกกันไงเขาก็ไปส่งตรงนั้นแหละไม่ใช่พวกไปไหมไม่ไปหรอกแม่ไม่อยากจะพูดคันปากแง๊กเอาแบบนี้เลยนะคะเปิดเพลงเลยค่ะนะคะน้ำเอ่ยน้ำใจพี่น้องใส่กันไปเยอะๆมี20บาทให้สัก10บาทมี100บาทให้สัก50บาทเอาอย่างนี้แล้วกันเราทำแบบนี้นะคะได้บุญเต็มๆพี่น้องนะเออช่วยกันนะคะไม่มีใครช่วยไทยเราก็ช่วยกันจะรอนให้นักการเมืองเอาเข้ากล่องมาบริจาค20บาทถ่ายรูป50กล่องถ่ายรูปอุ้ย

0: พี่น้องคะช่วงนี้เป็นช่วงของ
1: เศรษฐกิจ
0: เป็นช่วงของมีเงินมีทองแต่ตอนนี้โอ้โหต้องบอกว่าล่อยหลอกันไปตามกันพี่น้องคะเอาทักพี่น้องก่อนสวัสดีค่ะคุณสุทธิจิตรังสรรค์สมบัติคุณมานิตคุณวันดีอักษรคงคุณเอี่ยมร่นโต๊ะตะเยะคุณกัลยาชูจิตสกุลคุณกนกพรอินแก้วคุณประถมศรีเหรันคุณสุธีบรรเทาทุกครูเหมียวอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะดิฉันต้องใช้สติก่อนโอ้สวัสดีค่ะคุณวาสนาเครือแป้งน้อยผลไม้สายพินพูนซับสวัสดีค่ะคุณอุษาขันทุลาคุณเต็มนวลละอคุณณัฐวุฒิตัวจริงคุณวาสนาศรีระพุกคุณสุมาตราสุขศรีเด่นคุณนิ่มนวลสาคอนนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะที่รับฟังรับชมรายการอยู่ในเวลานี้ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังผู้คนเนี่ยนะคะเขาเร่งซื้อแล้วก็ตุนอาหารหมูไก่อาหารกระป๋องเครื่องดื่มน้ำดื่มขนมขบเคี้ยวอาหารแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันเวชภัณฑ์แต่การขนส่งและการกระจายสินค้าในบางเส้นทางเกิดความล่าช้าเช่นเดียวกับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูกเนี่ยมีอัตราการเร่งเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นสูงจากการเร่งผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใส่ของที่เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์พลาสติกขณะเดียวกันค่ะก็จะมีแรงส่งเชิงบวกจากการwork from home นะคะการทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็การต้องอยู่บ้านมากขึ้นหนุนนะคะในเรื่องของการใช้ data ของธุรกิจบริการมือถือเห็นไหมมันผกผันกันนะคะว่าน้ำท่วมจะไม่มีการใช้จ่ายจริงๆมันมีการใช้จ่ายที่เยอะในเซกเมนต์ในอุตสาหกรรมบางส่วนขณะเดียวกันค่ะกลุ่มของโอมimprovement เนี่ยนะคะก็คือการซ่อมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเนี่ยจะมาทีหลังนั่นคือในเรื่องของกลุ่มวัสดุก่อสร้างสีกันซึมอุปกรณ์ไฟฟ้าประปาปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดขายก็เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนของเก่าที่เสียหายด้านกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนะคะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มาจากน้ำท่วมนะคะตั้งแต่แผลเล็กๆไปถึงแผลลามใหญ่ๆเพราะว่าแช่น้ำนานคุณผู้ฟังนะกลุ่มยานยนต์เหรอกลุ่มยานยนต์พวกชิ้นส่วนนะคะแล้วก็การผลิตเนี่ยอาจจะมีสะดุดบ้างจากออเดอร์การซื้อนะคะแต่รถใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะน่าจะมีแรงซื้อที่มาแทนรถที่เสียหายจำนวนมากบริษัทประกันล่ะก็จะมีการเคลมค่าเสียหายทั้งประกันที่อยู่อาศัยแล้วก็ประกันยานยนต์ด้วยกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์ก็ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอมสินนะคะอมสินเลยนะคะธนาคารที่มองว่าเป็นธนาคารตอนดิฉันเด็กๆอ่ะเอาเงินไปฝากเยอะๆตอนนี้นะคะพักหนี้ชำระเงินต้น3เดือนยกเว้นดอกเบี้ยช่วยน้ำท่วมพร้อมกับออกสินเชื่อปล่อยกู้ฉุกเฉินซ่อมบ้านฟื้นฟูกิจการมาเป็นแพ็คเกจกรุงไทยค่ะธนาคารสีฟ้าช่วยน้ำท่วมเหมือนกันนะคะลุยลดดอกเบี้ยค่างวดพร้อมกับออกสินเชื่อบ้านแล้วก็ธุรกิจ SME Exim Bank ช่วยธุรกิจฝ่าน้ำท่วมนะคะยืดนี่ขยายตั๋วลดดอกเบี้ยขยายวงเงินถึง 20% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะทออสธนาคารเพื่อคนมีบ้านออก7มาตรการช่วยน้ำท่วมพักนี่แล้วก็ดอกเบี้ยจะเหลือ 0% นะคะมีกู้ซ่อมบ้านผ่อนต่ำแล้วก็มีระยะเวลาการกู้สูงสุด40ปีกู้1ล้านผ่อน 3,100 บาทต่อเดือนนะคะบ้านเสียหายประนอมหนี้สูงสุด1ปี6เดือนกรณีเสียชีวิตทุพพลภาพต้องเป็นทุพพลภาพถาวร นะคะลดอัตราดอกเบี้ยเหลือแค่ 0.01 ต่อปีตลอดระยะสัญญาที่เหลือนะคะซึ่งจะเป็นการพิจารณารายกรณีไปนะคะทกสค่ะทอสเนี่ยคือธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ถ้าเป็นทกสนะคะนี่คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรออกมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยก็คือมีสินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยนาน6เดือนนะคะแล้วก็2นั่นคือสินเชื่อฟื้นฟูที่อยู่อาศัยแล้วก็เครื่องมือประกอบอาชีพวงเงิน 500,000 บาทไม่มีอีอะอะล่ะคุณผู้ฟังที่อ่านทั้งหมดเห็นเลยว่าไม่มีธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นธนาคารแบงค์ล้วนๆดีเจคนนี้เป็นคนตรงอ่านข่าวจริงจังไม่มีรับเงินรับซองหรืออ่านเฉียอ่านตามจริงพี่น้องเขาช่วยเราก็ต้องอ่านให้พี่น้องได้รู้ข่าวกันโดยทั่วหน้าว่าท่ามกลางความทุกข์เนี่ยนะคะยังมีทางรอดพี่น้องไม่ต้องคิดสั้นๆคิดกันยาวๆเลยแต่ไอ้ที่คิดยาวนี่คิดลำบากเหมือนกันนะคะน้ำท่วมกรุงเนี่ยนะคะชุดร้านอาหารยอดขายเนี่ยวูบ 80% จะขายใครล่ะใช่ไหมลูกค้าเดินทางลำบากบริการเดลิเวอรี่ก็ติดขัดใครจะขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหไปส่งอาหารมันส่งไม่ได้นี่ปั่นจักรยานโอ้ฝ่าน้ำท่วมไม่ได้ละค่ะน้ำแรงนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะรายย่อยตอนนี้เสี่ยงมากเลยในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินรายได้หดหายแต่ภายใต้รายได้ที่ลดลงภาระต้นทุนคงที่ยังคงต้องจ่ายผลกระทบนะคะไม่ได้จำกัดแค่หน้าร้านแต่ยังลามถึงระบบโลจิสติกการขนส่งวัตถุดิบลำบากราคาวัตถุดิบบางชนิดก็ปรับตัวสูงขึ้นก็มันไม่มีของประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารนายสอนเทพโรจน์พจนรัตน์ก็ย้ำเลยนะคะว่าหากน้ำท่วมเนี่ยมันมีอีกแล้วมันยืดเยื้อนะอาจได้เห็นการหยุดกิจการชั่วคราวการลดการจ้างงานการงดจ้างงานรวมถึงภาระเงินซ่อมแซมและปรับปรุงร้านก็จะต้องมีมากขึ้นแนะเลยนะคะร้านอาหารถ้ามีสต็อกอยู่ให้ลดและอย่างสั่งวัตถุดิบเพิ่มคือลดสต็อกลงนะคะประมาณสัก 80% แล้วก็สั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มตามจำนวนที่ขายโดยการลดเวลาในการขายลงจากที่เคยขาย8ชั่วโมงก็ลดเหลือประมาณสัก5ชั่วโมงเอาที่พอไหวเพื่อลดการสูญเสียสินค้าคงเหลือนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มวันที่10ถึง18ตุลาคมรวมกันเนี่ยนะคะ9วัน9คืนพี่น้องผักสวนครัวกวางตุ้งคะน้าแตงกวาถั่วฝักยาวได้รับความเสียหายในเรื่องของปริมาณผลผลิตแล้วก็ราคาก็ต้องปรับขึ้น2เท่าความต้องการในช่วงกินเจก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมคะตลาดค้าส่งนะคะได้รับผลกระทบแหละสินค้ามาก็แพงอยู่แล้วก็เจอผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมการกระจายวัตถุดิบก็สะดุดการขนส่งทำได้ยากผลกระทบไม่ได้เกิดจากน้ำฝนเพียงอย่างเดียวระบบโลจิสติกก็มีปัญหาควบคู่กันไปด้วยกรมการค้าภายในค่ะรับแจ้งจากประชาชนร้องเรียนสินค้าแพงไม่ปิดป้ายราคาขายสินค้าแพงเกินป้ายทั้งไข่ไก่แกงถุงอาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายน้ำดื่มนมกะทิกล่องนะคะชุดตรวจไข้หวัดเนี่ยแบบทีอินวันเนี่ยนะคะขึ้นหมดทั้งจากที่ซื้อขายหน้าร้านแล้วก็ช่องทางออนไลน์มีพฤติกรรมเรียกราคาสูงเกินสมควรกรมการค้าภายในจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีรวมถึงนะขีดเส้นใต้500เส้นค่าบริการลดสไลด์ลดลากฉวยโอกาสเอาเปรียบก็ให้แจ้งร้องเรียนเลยนะคะที่1569 1569ขายเกินราคากักตุนสินค้าคุก7ปีปรับไม่เกิน104,000หรือทั้งจำทั้งปรับไม่ติดป้ายแสดงราคาไม่แจ้งราคาชัดเจนนะคะแบบนี้หรือว่ามีการบอกว่าอ๋อมีสินค้าอย่างนั้นอย่างนี้นะทางออนไลน์แล้วก็ให้ทักอินบ็อกซ์เพื่อสอบถามราคาแบบนี้ปรับ10,000พี่น้องสินบนนำจับมีนะคะผู้แจ้งเบาะแสรับ 25% ของมูลค่าเงินค่าปรับก็เป็นช่องทางการทำกินได้เหมือนกันนะคะพูดซะยืดยาวเลยพักสักครู่ค่ะ

0: าจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
14: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
15: พี่น้องคะทักทายกันหน่อยนะเดี๋ยวพี่น้องหายพี่น้องสวัสดีค่ะคุณนพพรโยมพันธ์คุณมาทองคุณสมทรงจิตประสานหลวงนันทองกรดคุณวันวิสาทรัพย์สินเสริมต่อมาด้วยหนูสวยหนูสวยชื่ออย่างนี้จริงๆหนูคงจะสวยส่วนพี่อ่ะแก กรมควบคุมโรคนะคะเฝ้าระวังแล้วก็บอกว่าให้รับมือกับเลปโตสไปโรซิสโรคไข้ฉี่หนูนะคะผู้ลุยน้ำแช่น้ำย่ำโคลนหรือทำความสะอาดบ้านหลังจากที่น้ำท่วมลดลงแล้วให้ระวังในเรื่องของการติดเชื้อผ่านบาดแผลรอยถลอกเป็นแผลเล็กแผลน้อยผิวหนังที่แช่น้ำจนเปื่อยรวมถึงเยื่อบุตาจมูกและปากนะคะอาการที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะคะจะแสดงหลังจากรับเชื้อแล้ว 5-14 วันหรืออาจจะนานกว่านั้นถึง30วันก็ได้นะคะโดยอาการก็จะมีตั้งแต่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณน่องคนขาแผ่นหลังลูกตาก็จะแดงด้วยนะคะไม่ได้อิจฉาใครละค่ะมันติดเชื้อพี่น้องจ๋าหากมีประวัตินะคะลุยน้ำแล้วก็พบอาการเหล่านี้พบแพทย์ทันทีหากละเลยปล่อยไว้จะมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะน้อยลงถือว่าเข้าสู่ภาวะวิกฤตต้องรีบรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆด้วยยาปฏิชีวนะซึ่งจะช่วยลดในเรื่องของความรุนแรงของโรคภาวะแทรกซ้อนและลดโอกาสการเสียชีวิตได้ส่วนการรับทานยาเองไม่แนะนำนะคะการจะรับทานยาเพื่อป้องกันให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เท่านั้นไม่ซื้อยามารับทานเองเนื่องจากการทานยาไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมดและยาบางชนิดบางประเภทมีข้อควรระวังเช่นต้องดื่มน้ำตามมากๆห้ามนอนหลังจากทานยาอย่างน้อย30นาทีเพื่อป้องกันหลอดอาหารระคายเคืองเพราะฉะนั้นจะซื้อยามาทานเองเราไม่ใช่หมอให้หมอดูแลนะคะช่วงนี้ก็สวมรองเท้าบูทถุงมือยางปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำและทำความสะอาดด้วยสบู่น้ำสะอาดทันทีหลังจากลุยน้ำนะคะรวมถึงการจัดเก็บอาหารแล้วก็น้ำดื่มให้มิดชิดพี่น้องคะเราทุกคนต้องตายเป็นความจริงเป็นสัจธรรมแต่เราต้องพยายามไม่ตายด้วยโรคไข้ฉี่หนูหนูพี่น้องนะพยายามไว้พี่น้องพยายามไว้ว่าเราไม่ยอมแพ้เพราะเรายังไม่รวยรวยแล้วเราก็ไม่ตายเราต้องอยู่ใช้เงินก่อนศูนย์สื่อสารความเสี่ยงแจ้งเตือนอันตรายในบ้านให้ระวังในเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วจากการที่ไฟเนี่ยนะคะมัน
5: จมน้ำปลั๊กไฟมันจมน้ำอยู่เนี่ยนะคะกระแสไฟฟ้าอาจจะรั่วแล้วก็ป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นล้มจากคราบตะไคร่แล้วก็อ๋อสัตว์มีพิษด้วยนะคะพวกงูตะขาบลูกตะขาบโอ้โหสารพัดเลยค่ะจระเข้มันใหญ่เกินไปนะคะของพวกนี้นะคะเขาจะหนีน้ำมาซ่อนตามจุดอับของบ้านนะคะมานี่คุณผู้ฟังรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เตือนหลังจากคนที่เขาน้ำท่วมอ่ะแห่กันใช้ถุงพลาสติกขนาดยักษ์ห่อรถยนต์หนีน้ำท่วมฉุกเฉินบอกว่าให้ระวังเลยในเรื่องของเชื้อราลามเกาะเต็มทั้งรถเบาะพวงมาลัยวัสดุต่างๆที่อยู่ในรถเพราะว่าความชื้นนะคะเขาสะสมมีการปิดกั้นการระบายอากาศเชื้อราก็รามเจ้าของสุดเลยนะคะเขาสุดเลยพี่น้องนะคะที่เกินคาดไปกว่านั้นคือแม้ว่ารถเนี่ยจะมีน้ำหนักแต่ด้วยอากาศที่อยู่ในถุงอะค่ะทำให้รถอะลอยน้ำได้ลอยทีหนึ่งไปไกลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะเลยค่ะว่าให้จอดรถไว้ในบ้านแล้วก็ผูกไว้ยังกับเทียมเกวียนนี้รถนะแล้วก็ต้องหาของที่มีน้ำหนักอะค่ะถ่วงไว้ไม่ให้รถอะค่ะลอยไปกระแทกกับสิ่งของอื่นๆและหากถุงอะค่ะขาดรั่วซึมแบบนี้น้ำก็เข้าได้ทันทีสองนั่นก็คือจะต้องใส่กล่องสารเคมีดูดความชื้นอะแล้วก็ต้องใส่ในจำนวนที่ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเหมาะที่สุดนะคะรถยนต์จะอยู่ในถุงก็แค่เดี๋ยวดาวๆเท่านั้นเองพี่น้องจ๋าช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ

0: 16:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: พุทธาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: เฮ้ยผัวดีผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่า

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: สวัสดีอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจแก่ๆที่กำลังเจอน้ำท่วมอยู่ที่กรุงเทพโอ้โหไม่อยากจะพูดสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นสัปดาห์แรกในชีวิตเป็นดีเจคลื่นนี้เฉพาะคลื่นนี้นะ22ปีพี่น้องเท่ากับคลื่นนี้แหละนะแต่เป็นดีเจคลื่นอื่นแล้วก็ทำงานอื่นเนี่ยมามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นประกาศได้ค่ะว่าเป็นดีเจแก่จริงวันนี้ก็แก่พรุ่งนี้ก็แก่มะรืนนี้ถ้าไม่ตายก็แก่ ไม่อยากจะคุยเรื่องแก่เนี่ยนะถ้าถ่ายพี่น้องก่อนนะคะอย่าพูดเรื่องแก่มากมันสะเทือนขวัญสะเทือนใจสวัสดีค่ะคุณประสบสุขสิริพักคุณดากอนไฟสัญชัยชื่ออย่างนี้เลยนะคุณสุนิสานะคะคุณปัญญาวรอดกมลระบบถ้าอ่านไม่ผิดนะคะภาษาอังกฤษมาแบบนี้คุณสมใจแท้ตั้งคุณสมทรงจิตประสานอรุณสวัสดิ์คุณวิชัยบุญทรงคุณกระหังน้อยคอยรักคุณสุทัศน์มณีโชติอรุณสวัสดิ์นะคะพี่น้องน้ำท่วมไหมโอ้โหอย่าให้พูดเรื่องนี้พูดแล้วเดี๋ยวมีปิ๊ดสวัสดีค่ะคุณนวลละออดำรงศิริคุณมาลินีศรีกระทุ่มคุณพี่สาวบ้านดอนรักคุณปานทองพลขำคุณวงพัดชูแก้วนะคะโอ้โหสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องพูดดิฉันนี่นะปกติก็ออกกำลังกายใช่ไหมแต่เหงื่อนะที่จัดรายการอยู่ในรถนะต้องปิดกระจกหมดเลยหลายคนบอกก็เปิดกระจกสิแล้วก็จัดรายการในรถก็รถติดมาไม่ได้น้ำท่วมใช่เปล่าจะเปิดยังไงอะเสียงพี่น้องกู้ภัยที่มาเสียงอสที่มาบัญชาการเนี่ยนะคะห้ารถต้องบอกว่ายังไงรถคันที่หนึ่งเนี่ยน้ำท่วมแล้วก็ลอยแล้ว คันที่สองเตรียมตัวดิฉันจะอยู่คันที่ห้าดิฉันก็อกสั่นขวัญแขวนดิฉันก็ดับเครื่องตามคำแนะนำรอลดลอยทิ้งเต้งสุดท้ายไม่ลอยนะคะก็ต้องบอกแบบนี้22ปีค่ะพี่น้องค่ะไม่เคยจัดรายการทุลักทุเลทุเลตัวเองได้ขนาดนั้นเหงื่อนี่ชุ่มเลยแล้วต้องตั้งสติสัมปชัญญะนะอย่างสุดๆนะรถก็ต้องระแวงเครื่องก็ต้องดับไม่อยากจะพูดถึงเมื่อฝนถล่มเมืองเนี่ยนะคะแบบไม่ลืมหูลืมตาต้องยอมรับความจริงว่าน้ำเนี่ยตกจากฟ้าเป็นฝนตกพี่น้องกรุงเทพจมบาดาลกรมอุตุจมบาทาผ่านให้รัฐบาลเนี่ยโดนสรรเสริญเยินยอว่าไม่เตือนภัยล่วงหน้าซ้ำยังจะลอยหน้าบอกว่าเอาอยู่เอาอยู่ผลสำรวจนิดาโพค่ะทำก่อนที่จะเกิดเหตุน้ำท่วมนะคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยนะคะรวมทั้งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยดำดิ่งต่อเนื่องจากหลายกรณีโน่นเขากระโดงหัวสวทุจริตเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นไม่ต้องพูดถึงเรตติ้งรัฐบาลนี้เลยนะคะเวลานี้ต้องบอกว่าการจัดการปัญหาที่ล้มเหลวในเรื่องของน้ำท่วมมันซ้ำซากค่ะพี่น้องปีกลายก็น้ำท่วมหัดใหญ่ปีนี้ก็น้ำท่วมกรุงเทพถูกวิจารณ์ว่าไร้ซึ่งประสิทธิภาพการแจ้งเตือนล่าช้าการช่วยเหลือก็พอกันนะคะน้ำไม่ได้ท่วมแค่หาดใหญ่น้ำไม่ได้ท่วมแค่กรุงเทพแต่วิกฤตน้ำเนี่ยนะคะลาม29จังหวัดเดือดร้อนกว่า 2.6 ล้านคนและกว่า 9.4 แสนครัวเรือนภาคเหนือ4จังหวัดค่ะตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์ภาคกลาง13จังหวัดเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักสุดจากภาวะน้ำท่วมสะสมมวลน้ำเนี่ยนะคะสะสมลงมาพี่น้องภาคอีสาน4จังหวัดบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์ นครราชสีมาโน่นเลยค่ะปากช่องปักธงชัยด่านขุนทดเรียบมาที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะคะ8จังหวัดเจอฝนสะสมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดจากนี้พี่น้องก็ขวัญผวาอกสั่นขวัญแขวนมวลน้ำเหนือจ่อจะสมทบเพราะน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำความเดือดร้อนของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันออกจากบ้านไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ร้านเปิดไม่ได้รายได้หดหายบ้านหนึ่งน้ำเข้า20เซนแค่ยกของขึ้นชั้น2จบแต่อีกหลายบ้านน้ำท่วม20เซนมันหมายถึงที่นอนหมอนมุ้งตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภัยพิบัติอะค่ะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแหละอยู่ใต้ฟ้าเขาว่ากลัวอะไรกับฝนแต่ต้นทุนของภัยพิบัติไม่เท่ากันฝนก้อนเดียวกันเมืองเดียวกันน้ำสูงพอกันแต่ต้นทุนที่ต้องจ่ายไม่เท่ากันตลาดน้ำเดิมๆ เนี่ยนะคะต้องพายเรือใช่ไหมขายของโอ้โหดูแล้วสวยงามมีงอบด้วยมีหมวกด้วยเออแต่คราวนี้น้ำท่วมต้องยืนกระเตงโฟมอ่ะขายสินค้าในน้ำคนซื้อคนขายสู้เพื่อปากท้องลูกเมียพ่อแม่ถอนหายใจค่ะยิ่งถ้าพ่อแม่ติดเตียงคุณผู้ฟังนึกภาพออกมาถ้าแค่ตัดไฟแม้แต่สักชั่วโมงเดียวเนี่ยมันคือชีวิตมันคือหายนะ

พี่น้องอีกครั้งนึงนะคะหลังจากเปิดเพลงพี่น้องก็มากันจังถามว่าพี่แหม่มผู้ว่าคนนั้นเขาสบายดีไหมพี่แหม่มครับรถเสียไหมไม่เสียค่ะนะคะเพราะว่ามีผู้มีอุปการะส่งรถมาพร้อมกับตัวเองนะคะนั่งหน้าระเหยมาหน้ารถยกรถดิฉันโอ้ยดิฉันก็ติดหนี้บุญคุณเขาอะเนาะเออแล้วก็คุณวิชาญนะคะทักทายมานะคะโอ้วันนี้คนแรกนะคะของ LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือถัดมาคือคุณวันนีจากจังหวัดเลยคุณเมตตาเทพชูคุณนิรันดร์จากบ้านแก่งอุตรดิตถ์บอกอากาศดีนะคะคุณวัชรีสวัสดีค่ะคุณปริญญาภูมิศรีคุณสุจัญญาสวัสดีอุ้ยบางปลาบอกพี่ครับนี่เขียนมาแบบนี้เลยนะพี่แหม่มครับเออเราเหลือบบานเลยผมหนีออกจากคลองจันไปได้วุดวิดผมไปแล้วทางนี้น้ำท่วมมิดเลยครับรถเข็นผมที่ขายไก่ไม่เหลือเลยครับชีวิตผมไม่เหลือด้วยแต่ตอนนี้ผมรอดไปนิดหนึ่งผมออกจากแฟดคลองจันไปอำเภอทับปุดบ้านไทมาศบ้านไซมาศนะคะแต่ชีวิตผมไม่เหลือผมไม่เหลือรถขายไก่ผมไม่เหลือกระทะกระทิงถาดผมไม่เหลือแม้กระทั่งถังแก๊สมันลอยไปกับน้ำหมดแล้วพี่จะพูดอะไรเนี่ยพูดไปไม่ถูกเลยนะคะเอาไปยื่นขอความช่วยเหลือสวัสดีค่ะคุณพนมพรเสลารัตน์คุณอนุภาพสุวรรณวิโกจากทุ่งสงคุณอดุลผลคำคุณจ่องจินนะคุณสุรศักดิ์สมบัติอันที่ดิฉันพูดไม่ออกแล้วเสืออึกหยุดไปเนี่ยดิฉันไม่ได้ถูกปิดปากแต่ดิฉันถูกปิดที่หัวใจพี่น้องปิดที่ใจเอาอ่านข่าวก่อนจะมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะหลุดอาทิตย์หน้าได้ไม่ต้องมาจัดรายการอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเกิดเสียงโป๊ะปะโป๊ะปะเศษปูนร่วงหล่นจากนั้นนะคะรอยร้าวก็ขยายในตัวอาคารแล้วก็มีเศษปูนก้อนใหญ่ๆตกลงมาค่ะพี่น้องมันกระเทาะนะคะแล้วก็ร่วงหล่นลงมาอย่างน่ากลัวมากเลยเบื้องต้นเนี่ยหน่วยกู้ภัยนำแนวกั้นเขตปิดกั้นพื้นที่พร้อมกับอบพยพผู้คนออกจากพื้นที่แล้วต่อเลยหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งวันนี้เริ่มที่ข่าวสดครบทุกรถสดทุกเรื่องนะคะมาเลยหนูที่ว่านี่นายกรัฐมนตรีนะเขาชื่อหนูพี่น้องเขาชื่อหนูเขาไม่ได้ชื่ออื่นจริงหนูเตือนเองถึงคิวฝนจ่อใต้10จังหวัดกลางยังอ่วมสั่งรับมือตกแช่ซ้ำอีกระรอกชัยนาทอพยพเจ้าพญาทะลักสิงห์บุรีอ่างทองวุ่นน้ำมุดเขื่อนคำนี้น่ากลัวมากน้ำมุดเขื่อนตามต่อมติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศรัฐบาลสั่งภาคกลางกรทมรับมือเตือนฝนแช่11ถึง14ตุลาคมเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอนุทินห่วง4ถึง5ตุลาใต้ตกหนักปภ.ชี้31จังหวัด 1.2 ล้านหลังปราจีนยังอ่วมชัยนาทพนังพังชัดชาติส่งท่อซิ่งกู้ลาดกระบังเดี๋ยวคุยให้ฟังต่อมาเลยพี่น้องจะได้ไปทีเดียว Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวจับตาคุมเข้ม 4-5 ตุลาพายุระลอกใหม่ต่อเลยไทยรัฐนะคะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัวว่ารัฐบาลเตือนระวังอีกระลอกฝนแช่4วันเริ่ม11ถึง14ตุลาคมจับตาถล่มใส่ภาคกลางแม่กลองล้นทะลักท่วมเมืองราชบุรีจมสาหัสชัดชาติบอกไม่หวั่นน้ำเหนือยันมั่นใจเอาอยู่โอ้โหคำนี้แล้วอ่ะไม่พูดได้ไหมอ่ะนะทำเป็นเล่นไปน้ำท่วมเนี่ยนะคะมันลามการเมืองพี่น้องดราม่าแย่งความดีกันเรื่องท่อซิ่งนี่แหละเคลมผลงานเครื่องสูบน้ำพญานาคที่นำมาช่วย
ระบายน้ำท่วมที่ขังทั้งแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เคหะร่มเกล้านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครปะทะนะกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมเห็นไหมว่าที่ฉันปี๊ดแค่ไหนก่อนหน้านี้นะมีดราม่าปั่นกระแสที่จะปลดผู้ว่าชัชชาติและนายอนุทินในฐานะฝ่ายรัฐบาลก็สยบข่าวเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะปลดได้ไหมปลดได้ไม่ได้อยู่ที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528มาตรา52วงเล็บ8กำหนดว่าผู้ว่าเนี่ยนะคะจะพ้นจากตำแหน่งได้หากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งให้พ้นตำแหน่งโดยต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ว่าเนี่ยได้กระทำการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์หรือปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกรุงเทพมหานครโดยส่วนรวมถึงความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชนพูดง่ายๆกลไกปลดผู้ว่าเนี่ยมีอยู่จริงแต่ต้องมีเหตุทางกฎหมายรองรับและต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เฉพาะคำสั่งของนายอนุทินไม่ใช่ทั้งนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะปลดได้ตามใจชอบคือทั้งสองคนเนี่ยพูดตรงเลยนะดิฉันไม่ได้เลือกดิฉันก็อ่านตามจริงตามที่เป็นดีเจแก่พูดตรงคุณอ้วนสุดสวยแห่งชอการช่างวิ่งไปวิ่งมาแล้ววิ่งมาบอกพี่แม่มขอเพลงล่องใต้ได้ไหมบอกตอนนี้ล่องไม่ได้ค่ะพี่น้องคือชอการช่างเนี่ยเขาส่งเนี่ยแหละท่อซิ่งอะท่อพญานาคซิ่ง3ท่อยักษ์เลยไปลง

ถนนประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเนื่องจากฝนตกสะสมขนลุกสู้ขนคิงเหมือนคุณผู้ฟังอาจารย์ปัญญาปุริเวคินหัวหน้าศูนย์ภูมิรักธรรมชาติจังหวัดนครนายกและปราดด้านเศรษฐกิจพอเพียงแฉปมเขื่อนขุนด่านปราการชนน้ำเนี่ยเกือบเต็มความจุแล้วถ้าเกิดว่ามีฝนตกใหญ่ลงมาแล้วไม่มีการเปิดระบายออกมาล่วงหน้าเนี่ยมวลน้ำจากน้ำตกลกบนเขาใหญ่ก็จะไหลลงสู่เขื่อนพี่น้องนึกภาพออกมาเขื่อนไม่แตกพี่น้องเขื่อนไม่แตกแต่ริมเขื่อนน่ะมันออกได้อ่ะตรงที่สูดถนนของเขื่อนน่ะข้างๆอ่ะคุณรู้ฟังแล้วเกิดมันเนี่ยจากพาดหัวเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรเนี่ยใช่ไหมคุณผู้ฟังว่ามันน่ากลัวไหมอ่ะน่ากลัวนะน่ากลัวจริงๆไม่ใช่น่ากลัวธรรมดาถึงบอกว่าอ่านข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คราวเดียวด่วนที่สุดค่ะเตือน10จังหวัดลุ่มเจ้าพระยากรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มนอกคันกั้นน้ำเตรียมรับมือเลยนะคะไม่ต้องหวังพึ่งนักการเมืองแม่น้ำน้อยด้วยนะคะปัจจุบันเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบจุด70เมตรและเห็นท่าจะไม่ดีค่ะนายสศินเฉลิมลาภนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำภาคกลางปีนี้ไม่ได้หนักเท่าปี2554แต่บางพื้นที่อาจเผชิญปัญหาสถานการณ์ใกล้เคียงกับปี54โดยเฉพาะบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำกับถนนหรือคันกั้นน้ำสถานการณ์จริงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ท่วมแล้ว146ตำบล12อำเภอ881หมู่บ้าน35ชุมชนกระทบประชาชนกว่า 34,000 ครอบครัวพื้นที่บางบานบางจุดน้ำท่วมสูง2เมตรสิ่งที่ต้องจับตาจากนี้พี่น้องพื้นที่ลำดับต่อมาที่จะมีมวลน้ำก้อนใหญ่เติมลงมานั่นคือปทุมธานีนนทบุรีแล้วไปไหนต่อล่ะกรุงเทพจากกรุงเทพไปไหนโน่นสมุทรปราการพี่น้องอ่างทองระทึกกระสอบทรายที่ประตูน้ำหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกท่านแรงดันน้ำในคลองผงเพงไม่ไหวพังทลายน้ำทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนกระทบ98หลังคาเรือนก็เร่งนำของขึ้นที่สูงกางเต็นท์บนถนนลูกกบ 3,000 ถึง 4,000 ตัวหลุดออกจากฟาร์มและบางส่วนช็อกตายสอดคล้องกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแห่งชาติทรัพยากรน้ำทำขอโทษค่ะแม่พูดไปก็มันมีอารมณ์นะสอดคล้องกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือน6จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังนั่นคือจังหวัดชัยนาทที่อำเภอสัพพยาอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อินบุรีของสิงห์บุรีอ่างทองก็อำเภอเมืองชัยโยป่าโมกวิเศษชัยชาญปทุมธานีก็มี3โคกับอำเภอเมืองนนทบุรีก็นี่เลยบางกลวยปากเกร็ดแล้วก็นนทบุรีที่เป็นในส่วนของอำเภอเมืองด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางทะเลก็วิเคราะห์ว่าฝนรอบใหม่เนี่ยเป็นฝนตกตามฤดูกาลปกติไม่ใช่ฝนแช่รุนแรงตกยาวนานข้ามวันข้ามคืนเกิน30ชั่วโมงแต่มีพื้นผิวเฝ้าระวังพิเศษคือภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราที่จะรับมวลน้ำจากเขาใหญ่และเขื่อนขุนด่านปราการชนที่มีปริมาณกักน้ำสูงมากพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพจงทำใจกับโลกยุคใหม่ที่มนุษย์ทำได้แค่กระเสือกกระสนอย่าฝากความหวังไว้กับนักการเมืองอย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่นจงฝาก

ความหวังไว้กับตัวเองแนะให้ติดตามแอปยอดนิยมที่เป็นระดับสากลอ่านว่าเวิร์ทดัดจริตหน่อยหนึ่งจดพี่น้องพี่น้องหยิบปากกาขึ้นมาจดเว็บที่ให้บริการแล้วถูกต้องถูกใจถูกจริตถูกต้องที่ข้อมูล windy.com windy เนี่ยนะคะให้บริการแผนที่อากาศเรียลไทม์ดูทิศทางลมฝนเรดาร์และภาพดาวเทียมแบบละเอียดยอดเยี่ยมผ่าน windy พี่น้องส่วนแอปของกรมอุตุไทยเวเทอร์นั่นนะก็เป็นแอปเป็นทางการนะนะไม่ได้พูดอะไรต่อด้วยอีกแอปหนึ่งขอแนะนำฟ้าฝนฟ้าฝนเนี่ยนะครับสะกดภาษาอังกฤษว่า FAHFON เป็นซุปเปอร์แอปพยากรณ์อากาศความละเอียดสูงรายละเอียด GPS รองรับการเตือนภัยฝนตกและสภาพอากาศของประเทศไทยอีกเว็บหนึ่งค่ะไทย Water Water ที่แปลว่าน้ำ THAIWATER แอปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศเหมาะสำหรับการเตรียมรับมือฝนตกและน้ำท่วมไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดใหญ่โตเขาจะขายร่มขายเสื้อฝนช่วยกันซื้อพี่น้องติดตามทีลมฟ้าอากาศมีคนถามดิฉันเยอะว่าทีลมฟ้าอากาศเป็นใครโอ้โหถ้าบอกออกไปหงายท้องตึงแต่เอาเป็นว่านะดร.สมิธธรรมสโรธอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอธิบดีคนเดียวนะของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ดิฉันเชื่อถือที่สุดแบบนี้แล้วกันก็ขอพี่น้องค่ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเราขออะไรไม่ได้แล้วตอนนี้พี่น้องนักการเมืองนู้นนี่เราไม่ต้องยุ่งขอฝนฟ้าอากาศตกได้ถูกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เลือกตกสักนิดหนึ่งให้พี่น้องเรารอดปลอดภัยแล้วไปตกแถวไหนหรออ๋อบ้านนักการเมืองละสิ

ึงช่วงรอบรู้กระแสโลกพาไปเมืองจีนจีนเนี่ยนะคะเขาผลิตผู้จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นด็อกเตอร์เพิ่ม 82% ใน10ปีที่ผ่านมาแต่การแข่งขันชิงชัยตำแหน่งอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีอย่างดุเดือดและตำแหน่งมีไม่เพียงพอจนกระทั่งผู้จบปริญญาตรีเหล่านั้นเนี่ยนะคะเลือกข้ามเส้นทางสายวิชาการและนักวิจัยไปเป็นครูระดับมัธยมล่าสุดนะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นประกาศรายชื่อครูเตรียมบรรจุใหม่21คนในจำนวนนี้5คนจบปริญญาเอกมีทั้งด็อกเตอร์วิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยสิงหัวที่สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมด็อกเตอร์ฟิสิกส์วัสดุจากมหาวิทยาลัยฟูตันสอนเคมีด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยจีนเป็นโค้ชคณิตศาสตร์โอลิมปิกปัจจุบันเนี่ยนะคะโรงเรียนมัธยมเซินเจิ้นมีครูจบปริญญาเอกจากทั้งมหาวิทยาลัยชิงหัวและมหาวิทยาลัยปักกิ่งมากกว่า150คนแล้วก็ยังมีที่จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง Harvard Oxford และ Cambridge อีกกว่า100คนทำให้โรงเรียนมัธยมแห่งนี้เป็นแถวหน้าด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่การเป็นสถาบันระดับโลกปรากฏการณ์นี้นะคะไม่เพียงปรากฏแค่ที่เซินเจิ้นเท่านั้นแต่โรงเรียนมัธยมในเมืองใหญ่ระดับแนวหน้าและเมืองรองของจีนมีครูจบปริญญาเอกมากขึ้นโดยมีค่าตอบแทนคุ้มค่ามากทีเดียวนั่นคือมากกว่าปีละ 1.40 ล้านบาทแล้วก็ยังมีโบนัสเพิ่มจากสิทธิ์เข้าพักในที่อยู่อาศัยระดับสำหรับบุคลากรที่มีความสามารถมีเงินช่วยเหลือในเรื่องของค่าย้ายถิ่นให้ทั้งความมั่นคงให้ทั้งการยอมรับทางสังคมและโอกาสเติบโตในวิชาชีพเพื่อคัดและสั่งสอนบัณฑิตหัวกะทิที่จะเป็นครูที่ยอดเยี่ยมสำหรับวงการการศึกษาพื้นฐานในอนาคตเป็นการเปิดขอบเขตการใช้ห้องเรียนแบบเดิมๆเนี่ยส่งเสริมการศึกษาเชิงนวัตกรรมการแข่งขันทางวิชาการรวมถึงการเรียนรู้ผ่านการวิจัยนี่คือข้อดีนะคะสำหรับการศึกษาแต่การชิงชัยเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยของเมืองจีนก็มีในระดับที่เข้มข้นและดุเดือดเช่นกัน

0: ปันคุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ดีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: ดีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะพี่น้องขาเป็นช่วงอีอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิ๊กในรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าอูอีอาอูอีอาโอเอคือไม่ทำก็จนไม่ทนก็ไม่มีกินอยากดีกว่าเดิมค่ะมันต้องไม่เหมือนเดิมรวมถึงข้าราชการและนักการเมืองที่ต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องเงินทั้งหมดที่ท่านรับเป็นเงินเดือนไม่ว่ามากว่าน้อยไม่ว่าท่านจะดูแคลนอย่างไรก็ตามมันคือภาษีของประชาชนใช่ประชาชนเลือกนักการเมืองใช่ประชาชนทนทุกข์ใช่ที่เงินเหล่านั้นต้องได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าจากการทำงานของนักการเมืองและข้าราชการขอทุกท่านนะคะมีความสุขทุกประการเทอญสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสัตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สาหนังนะโมพุทธายะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังแม่มบุรีรัตน์สามัคคียะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะลึกอาเซียน